0: ปาบอชคาน่าแพ้ซิริอุส1ต่อ2 GAAS ชนะ F บอก1ต่อ0ผลการแข่งขันฟุตบอลอิลิเซียนลีกประเทศนอร์เวย์คู่ที่น่าสนใจโรเซนบอกชนะคริสเตียนซุน BK 3ต่อ0และซาฟบอกชนะไวกิ้ง1ต่อ0ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมที่3ของปีรายการวิมเบิลดันที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษประเภทเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศยานิคซินเนอร์นักเทนนิสชาวอิตาเลียนมือ1ของโลกและของรายการชนะอเล็กซานเดอร์ซาฟาเรฟคู่แข่งมือ3ของโลกและเป็นมือ2ของรายการจากเยอรมนี3ต่อ1เซต6ต่อ7แทบเบรก7ต่อ9 7ต่อ6แทบเบรก7ต่อ2 6ต่อ3และ6ต่อ4สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: อดีตอาจแก้ไขไม่ได้แต่เราสามารถทำวันนี้ให้ดีได้เพียงเริ่มลงมือทำตั้งแต่ตอนนี้ร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 8:00 น. อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

มเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างพวัตวรขัตติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้คณะผู้แทนกองทัพบกเข้าเฝ้าถวายรายงานผลโครงการสนับสนุนกองทุนทไททิพย์กองทัพบกสร้างหลุมหลบภัย10แห่งและหลุมบุคคลคู่328แห่งแล้วเสร็จตามแผนพร้อมเตรียมชีวิตแล้ว27คน1รายรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎกองทัพบกเดินหน้ามอบเงินช่วยเหลือเยียวยาตามมติครม.ให้แก่กำลังพลกรณีเสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาล่าสุดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่23มอบเงินเยียวยาช่วยเหลือครอบครัวทหารกล้า3นายรายละ10ล้านบาทกองทะเบียนประวัติอาชญากรตำรวจสอบสวนกลางเปิดให้บริการระบบตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์สะดวกรวดเร็วปลอดภัยเริ่ม15กรกฎาคมนี้กองทัพบกแจงงบกรมน.เงิน 5,000 กว่าล้านบาทชี้ยอดเบี้ยเลี้ยงกำลังพลตามระเบียบย้ำภารกิจชายแดนใต้ไม่ซ้ำซ้อนสอบต.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดงาน Hope Space AI Summit 2026ชูแนวคิดความมั่นคงเริ่มต้นที่การพัฒนาคนย้ำ AI ต้องเป็นเทคโนโลยีแห่งโอกาสของคนไทยทุกช่วงวัยพายุไต้ฝุ่นบาวีพัดถล่มโอกินาวาญี่ปุ่นส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินสถานทูตจีนแจงกรณีพ่อทิพย์ยันย้ำพลเมืองทำตามกฎหมายพร้อมร่วมมือไทยพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันจันทร์ที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับและผมณัฐฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้าวันจันทร์นะครับทักทายกันเป็นประจำเช่นเคยคุณมารัฐพลพัฒนนัทนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณบุญส่งบุญประเสริฐพร้อมด้วยคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับก็รายงานตัวกับคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังทั้งทางสถานีวิทยุแล้วก็ทางเพจ Army Radio ด้วยครับ
0: ครับเช้าวันนี้ตื่นมาพร้อมกับข่าวสะเทือนใจทั้งประเทศเลยนะครับกับเหตุอัคคีภัยนะครับที่โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวนะครับซึ่งก็มีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บเป็นจำนวนมากนะครับ
1: ใช่ครับก็ล่าสุดเนี่ยบอกว่า27รายนะครับที่เสียชีวิตเนี่ยนะฮะก็ปภ.เขาได้มีการสรุปนะครับอาจารย์สุธีคุณผู้ฟังครับก็คือในช่วงระหว่างหลังเกิดเหตุนะครับช่วงประมาณ 3:21 นาทีเนี่ยปภ.ก็มีการอัปเดตออกมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวเนี่ยทำให้มีผู้เสียชีวิตรวมอย่างที่ผมเรียนไปนะครับ27รายเป็นชาย9รายแล้วก็หญิง18รายขณะเดียวกันมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งหมด18รายด้วยกันเป็นเคสสีแดง8รายนะครับนำส่งตัวที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์3รายโรงพยาบาลราชวิถี2รายโรงพยาบาลพระราม9 1รายโรงพยาบาลเปาโลเกษตร1รายและอีก1รายอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับในขณะที่เคสสีเหลืองเนี่ย7รายแล้วก็เคสสีเขียว3รายด้วยกันปัจจุบันเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุแล้วก็พิสูจน์อัตลักษณ์ครับ
0: ญาติพี่น้องสามารถติดตามหาญาติหรือว่าทรัพย์สินต่างๆได้นะครับที่สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินนะครับหมายเลขโทรศัพท์02-512-2447ถึง9นะครับกทม.เองนะครับกรุงเทพมหานครนะครับก็ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ญาติผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ผู้ที่รับผลกระทบอย่างเต็มกำลังนะครับนายกรัฐมนตรีก็ไปตรวจสอบพื้นที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้ลงพื้นที่เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: นะครับก็ถือว่าเป็นเหตุที่สะเทือนใจไม่มีใครที่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้น
1: โอ้โหเนี่ยครับก็หลายคนบอกว่านึกถึงเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญ นะครับลักษณะเดียวกันเลย
0: คุ
1: ณสุธีคุณผู้ฟังก็คือในส่วนของซาติก้าผับเนี่ยนะฮะขออนุญาตขออภัยที่เอ่ยถึงถ้ายังจำกันได
0: ้
1: ก
0: ็
1: เป็นในลักษณะเดียวกัน
0: คือเข้าดาวใช่ไหมฮะ
1: ถูกต้อง
0: เมื่อหลายปีก่อนนะครับเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องคิดอ่านกันต่อไปว่าจะป้องกันอย่างไรแม้จะเรียกว่าวัวหายล้อมข้อก็ตามเนี่ยนะฮะ
1: เนี่ยนะฮะ
0: แต่ว่าเป็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางหนีไฟอะไรต่าง
1: ๆครับ
0: นะครับก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวผู้สูญเสียด้วยแล้วก็ขอให้ท่านที่บาดเจ็บนั้นนะครับให้รอดปลอดภัยทุกท่านทุกคนแล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยเคลียร์พื้นที่ดูแลณสถานที่เกิดเหตุเมื่อคืนเห็นว่าเคลียร์ใช้เวลาไม่นานนัก
1: ใช่ครับ
0: นะครับเพลิงก็สงบลงนะครับเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นก่อนเที่ยงคืนเล็กน้อยนั่นเองนะครับมาติดตามข่าวจากกองทัพบกนะครับในเช้าวันนี้คุณผู้ชมที่เข้ามาชมทาง Army Radio นะครับแสดงความคิดความเห็นกันได้นะครับ
1: ครับ
0: สวัสดิ์ชาดานี่จากอุบลราชธานีคุณสุจิตเครืออินนะครับคุณโรซ่าคุณยายแอ๋วและอีกหลายๆท่าน
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนนะครับว่าช่วงวันที่12คือวันเมื่อวานนี้ไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงครับส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยจะมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรเลยนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันเวลานี้ด้วยนะครับ
1: ครับแล้วก็ฝนที่ตกหนักถึงหนักมากบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกแล้วก็บางพื้นที่ของด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกนะครับก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับมีรายนามจังหวัดนะครับที่ได้มีการแจ้งเตือนในส่วนของการที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับอย่างเช่นที่จังหวัดระนองจังหวัดพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีขอให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยเนี่ยนะฮะในช่วงนี้ต้องระมัดระวังครับ
0: เดี๋ยวมีพายุโซนร้อนบาหวีใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ปกคลุมบริเวณมณฑลเจียงซูประเทศจีนแล้วนะครับคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันนะครับแล้วก็ย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับในระยะต่อไปโดยพายุนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นก็ขอให้ผู้ที่เดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันเวลาดังกล่าวด้วยครับ
1: ครับแล้วก็วันนี้นะครับ13กรกฎาคม2569เนี่ยนะครับนอกเหนือจากจะเป็นวันจันทร์ต้นสัปดาห์เริ่มทำงานกันแล้ววันนี้ในมิติของความสำคัญอาจารย์สุธีคุณผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมหมื่นสุทธานารีนาถนะครับกระด้านของสำนักพระราชวังได้มีการเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th นะครับระหว่าง12ก็คือเมื่อวานนี้ระบบเปิดเป็นที่เรียบร้อยวันนี้ก็เปิดนะครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้าย14กรกฎาคมขณะเดียวกันนะครับเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยบทด้วยว่าพุทโธเมนาโถธัมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถนะครับระลึกซ้ำๆย้ำๆแบบนี้นะครับต่อเนื่องได้ทุกอิริยาบถก็ผ่านแอปพลิเคชันเช่นเดียวกันที่แอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญดาวน์โหลดนะครับได้ที่ทั้งแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็น App Store แล้วก็ Play Store เนี่ยนะครับสามารถที่จะดำเนินการได้เลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ
0: ครับถวายเป็นพระกุศลนะครับ
1: ครับ
0: พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเป็นพระธิดาของหม่อมราชวงศ์อดุลกิจกิติยากรแล้วก็ท่านผู้หญิงพันสวลีกิติยากรนะครับพระองค์เป็นทั้งพระพาติยะและอดีตพระสุนิสารในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอภิเษกสมรสกับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งในขณะนั้นยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์มีพระธิดาก็คือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดา
1: ครับนี่นะครับก็พระองค์ทรงสนพระทัยด้านสังคมสงเคราะห์แล้วก็การสาธารณสุขทรงรับโครงการต่างๆนะครับของสภากาชาดไทยไว้จำนวนมากเลยทีเดียวไว้ในพระอุปถัมภ์นะครับหลายโครงการแล้วก็ทรงจัดตั้งมูลนิธิโครงการส่วนพระองค์อีกหลายโครงการอย่างเช่นมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิสงเคราะห์เด็กนะครับของศาลเยาวชนและครอบครัวมูลนิธิบ้านบางแคและอีกหลายมูลนิธิและที่สำคัญก็คือในส่วนของการช่วยเหลือผู้ที่ติดโรค HIV หรือว่าผู้ที่เป็นเอดส์เนี่ยนะครับก็พระองค์ทรงรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับการที่ดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ไว้อีกจำนวนมากเลยทีเดียวครับ
0: ครับและในโอกาสวันสำคัญนี้นะครับกรมกิจการพลเรือนทหารบกโดยพลโทกิตติวัฒน์แจ่มจิรารักษ์เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกก็จะนำกำลังพลจิตอาสาเนี่ยนะครับร่วมกิจกรรมถวายความจงรักภักดีและถวายพระกุศลนะครับแด่พระเจ้าพระองค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถที่สถานสงเคราะห์บ้านบางแค2ด้วยครับ
1: ครับก็ถ้าใครได้ติดตามทางเพจอมิเรดิโอเนี่ยนะครับคุณสมโพจน์กำลังได้เรียงภาพเป็นพระกรณียกิจของพระองค์ท่านนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็จะเห็นในเรื่องของการออกไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็การประทานความห่วงใยต่างๆต่อพี่น้องประชาชนในทุกสถานการณ์เลยทีเดียวเนี่ยนะครับเอาไปดูกันที่เรื่องของกอรมน.กันบ้างกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรยังคงมีประเด็นนะอาจารย์สุธีคุณผู้ฟังครับที่บางพรรคการเมืองก็พูดถึงในลักษณะที่ข้อมูลไม่ครบถ้วนซึ่งอาจจะทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดนะครับล่าสุดในส่วนของกองทัพบกก็ได้ออกมาชี้แจงว่าในฐานะที่กองทัพบกเป็นหน่วยงานหลักที่จัดกำลังพลเข้าสนับสนุนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับเกี่ยวกับประเด็นที่อาจจะส่งผลทำให้สังคมทั่วไปเนี่ยเกิดความสับสนอย่างเช่นมีการกล่าวถึงงบประมาณปี2570ของกอรมน.นะครับที่มีวงเงินเนี่ยสูงนะฮะถึงค่อนข้างหลักที่จะเยอะเลยเนี่ยนะครับ ก็ 5,000 กว่าล้านบาทเนี่ยนะครับ ตั้งแต่มีการตั้งงบเงินเดือนไว้เพียง40รู้สึกว่าจะเป็น 40,000 กว่าล้านนะฮะก็เนี่ยนะฮะก็ดำเนินการกันแต่ก็ต้องอาศัยกลไกกฎหมายในการยืมกำลังพลข้ามห้วยเนี่ยนะครับแล้วก็นำเม็ดเงินภาษีไปซุกซ่อนต่างๆก็มีการพูดคุยกันงบทั้งหมดเนี่ยนะครับเพื่อทำเป็นหน้าที่ในการเป็น

0: นะครับจะเป็นการมาทำงานในลักษณะของการมาช่วยราชการนะครับของส่วนราชการต่างๆรัฐบาลจึงกำหนดให้มีการตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่จะเป็นเบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงานแล้วก็ค่าตอบแทนพิเศษนะครับรายเดือนรายคนคนละ 2,500 บาทนะครับซึ่งทางสำนักงบประมาณเป็นผู้กำหนดให้ค่าใช้จ่ายในส่วนเบี้ยเลี้ยงไปเสนออยู่ในหมวดของรายจ่ายอื่นๆซึ่งก็เป็นไปตามระเบียบแนวปฏิบัติของสำนักงบประมาณแบบเปิดเผยไม่ใช่เรื่องของหน่วยพยายามจะหาช่องทางกระจายเงินไปซุกซ่อนอย่างที่มีความพยายามในการบิดเบือนข้อมูล
1: ครับส่วนประเด็นที่ว่างบดับไฟใต้นะครับตั้งงบประมาณรายจ่ายสูงถึง 4,300 กว่าล้านบาทเนี่ยนะครับก็แบ่งเป็นค่าจ้างกำลังพลถึง 2,000 กว่าล้านกองทัพบกขอเรียนว่าจำนวนเงิน 2,304 ล้านกว่าบาทเนี่ยนะครับก็คือค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงซึ่งไม่ใช่ค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือนแต่ด้านของสำนักงบประมาณได้มีการระบุกำหนดให้เสนอแยกไว้อยู่ในหมวดรายจ่ายอื่นๆซึ่งเป็นไปตามระเบียบและแนวทางระบบบัญชีในลักษณะเปิดเผยตรงไปตรงมาไม่ใช่ทางกอรวนเนี่ยนะครับไปแยกหวังหลบซุกซ่อนไว้ไม่ให้มีการบิดเบือนแต่อย่างใดเนี่ยนะครับก็เป็นการที่เขาชี้แจงออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับ
0: ครับโดยสัดส่วนงบประมาณกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเนี่ยนะครับจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันมาตลอดในทุกปีที่ผ่านมานะโดยงบประมาณรวมกรมน.ทั้งหมดส่วนใหญ่ประมาณ175นะครับจะใช้ไปสำหรับภารกิจในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ในจำนวนนี้เกือบ170นะครับก็จะเป็นในส่วนค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงแล้วก็เงินเพิ่มพิเศษตอบแทนให้กับกำลังพลทั้งฝ่ายทหารตำรวจฝ่ายปกครองแล้วก็ส่วนราชการอื่นๆที่ได้มาจุในอัตราของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ามียอดรวมทั้งสิ้นประมาณ 49,000 อัตราครับ
1: ครับส่วนประเด็นที่มีการกล่าวว่ากรมน.เป็นภาพสะท้อนความซ้ำซ้อนอย่างรุนแรงทั้งที่มีหน่วยงานหลักอย่างสปท.แล้วก็ฝ่ายปกครองรับผิดชอบอยู่แล้วเนี่ยตรงนี้ต้องเรียนว่าสภาพปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลักษณะเฉพาะซึ่งมีปัญหาความซับซ้อนมีอาชญากรรมที่รุนแรงแล้วก็แตกต่างจากสังคมในภูมิภาคอื่นส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศนะครับรัฐบาลก็ได้มีการมอบหมายภารกิจการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กรมน.เนี่ยเป็นหน่วยหลักในการรับผิดชอบจึงได้มีการจัดตั้งกรมน.ภาค4ส่วนหน้าเป็นหน่วยรับผิดชอบระดับพื้นที่ประกอบภารกิจในหลากหลายด้านนะครับและในส่วนผู้ปฏิบัติงานมีทั้งทหารตำรวจแล้วก็พลเรือนรวมถึงมีลักษณะของงานที่ยังไม่มีการทำงานในลักษณะของการซ้ำซ้อนกับหน่วยงานใดนะครับส่วนสำหรับสอบต.เนี่ยจะรับผิดชอบในเรื่องของการพัฒนาต่างๆนะครับในขอบเขตที่ไม่ได้มุ่งไปกับการคุ้มครองความปลอดภัยประชาชนการใช้กฎหมายเพื่อความเป็นธรรมของสังคมบทบาทของสอบต.กับกรมน.ภาค4ส่วนหน้าจึงเป็นคนละลักษณะงานกันนะครับแต่ว่าทั้งสองส่วนก็สามารถที่จะเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้ในภาพรวมครับ
0: ครับซึ่งหน่วยงานในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับทุกๆประเทศแต่ก็มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลความมั่นคงของชาตินะครับเพราะว่าภัยคุกคามในโลกปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องของสงครามเท่านั้น
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่ารวมไปถึงอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดการก่อการร้ายภัยพิบัตินะครับรวมไปถึงการโจมตีทางไซเบอร์และก็สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนกรมน.ไม่ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่แทนหน่วยงานอื่นแต่ทำหน้าที่เชื่อมโยงแล้วก็บูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนทั้งฝ่ายทหารตำรวจกระทรวงมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานพลเรือนเพื่อให้รับมือกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนเป็นไปอย่างมีเอกภาพและทันต่อเหตุการณ์ครับ
1: ครับก็บอกว่าหลายภารกิจของกอรมน.เนี่ยเกิดขึ้นทุกวันนะครับไม่ใช่เพียงแค่การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาชายแดนเท่านั้นแต่ว่ายังมีในเรื่องของการประสานงานป้องกันเรื่องของยาเสพติดนะครับการช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งนะครับให้กับชุมชนแล้วก็การสนับสนุนการทำงานร่วมของทุกภาคส่วนหัวใจหลักของกอรมน.นะครับจึงไม่ใช่เป็นเพียงผู้ปฏิบัติอย่างเดียวแต่คือการเป็นผู้ประสานที่ทำให้หน่วยงานต่างๆสามารถที่จะเดินไปในทิศทางเดียวกันเมื่อเกิดสถานการณ์ที่ไม่มีหน่วยงานใดสามารถรับมือได้เพียงลำพังครับ
0: ครับองค์กรทุกองค์กรนะฮะของรัฐเนี่ยนะฮะสามารถถูกตรวจสอบได
1: ้ถูกต้องครับ
0: นะครับวิพากษ์วิจารณ์ได้ตามหลักการของสังคมประชาธิปไตยนะครับแต่ว่าการยุบองค์กรอันหมายถึงการยุติกลไกหนึ่งของรัฐซึ่งย่อมต้องมีคำตอบที่ชัดเจนว่าภารกิจบุคลากรและระบบการประสานงานทั้งหมดจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานใด
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็จะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมอย่างไรอันนี้ต้องหาคำตอบให้ได้การตัดสินใจเกี่ยวกับองค์กรด้านความมั่นคงจึงไม่ควรตั้งอยู่บนความรู้สึกเพียงอย่างเดียวแต่ควรตั้งอยู่บนความเข้าใจในภารกิจบทบาทและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศในระยะยา

0: าด้วยครับ
1: ครับแล้วก็ล่าสุดนะครับทางด้านของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเนี่ยเขาสกัดกั้นยาเสพติดได้อีกแล้วเนี่ยนะครับวันหยุดที่ผ่านมานะฮะคุณสุธีคุณผู้ฟังในส่วนของเจ้าหน้าที่จากหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่43นะครับก็บูรณาการร่วม3ฝ่ายปกครองในพื้นที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเขาไปตรวจค้นรถคันหนึ่งนะครับซึ่งก็ได้รับการแจ้งสาเหตุมาเนี่ยนะครับว่ามีการอาจจะมีการหลบซุกซ่อนอะไรมาเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการตรวจสอบก็เป็นรถกระบะนะครับพบผู้ขับขี่นะครับนามก็คือนายสุวิทย์นะครับอายุ28ปีเป็นผู้ขับขี่บริเวณด้านท้ายกระบะเนี่ยพบกล่องสีน้ำตาลจำนวน11กล่องด้วยกันแน่นอนนะครับภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือว่ายาไอซ์เนี่ยทั้งหมด200กิโลกรัมเนี่ยนะครับ แบ่งกล่องบรรจุ18กิโลกรัมจำนวน9กล่องแล้วก็บรรจุกล่อง19กิโลกรัมอีกจำนวน2กล่องด้วยกันครับ
0: ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพครับว่าได้เดินทางมาจากพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วก็มีแผนนำไปส่งในพื้นที่ตำบลปาสิมัตอำเภอสุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนะครับก่อนที่ถูกเจ้าหน้าที่เรียกตรวจแล้วก็ถูกจับกุมซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางนะครับส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปการจับกุมครั้งนี้เนี่ยนะครับสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงานด้านความมั่นคง
1: ครับ
0: ภายใต้การดำเนินการของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับในการเฝ้าระวังป้องกันแล้วก็สกัดกั้นภัยคุกคามทุกรูปแบบโดยเฉพาะการลักลอบลำเลียงยาเสพติดซึ่งเป็นภัยแทรกซ้อนที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนเป็นบ่อนทำลายความสงบเรียบร้อยของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะเดียวกันยังตอกย้ำถึงความจำเป็นของการคงไว้ซึ่งด่านตรวจความมั่นคงซึ่งถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการตรวจสอบคัดกรองและก็สกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายการลักลอบลำเลียงยาเสพติดอาวุธสงครามและก็สิ่งผิดกฎหมายอื่นๆก่อนเข้าสู่พื้นที่หรือว่าส่งต่อไปยังพื้นที่ปลายทางอาจเป็นการลดโอกาสการก่ออาชญากรรมแล้วก็ภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศครับ
1: ครับก่อนณปัจจุบันนี้ยังคงมีการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนนะครับในการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในส่วนของผู้ที่ต้องเดินทางใช้เส้นทางเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเพื่อเสริมสร้างสันติสุขและความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นในพื้นที่ต่อไปครับ
0: ครับด้านหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาสนะครับได้นำกำลังเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่เป้าหมายนะครับที่หมู่4ตำบลโต๊ะเด่งอำเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสโดยสามารถควบคุมตัวนายอิสมาดีนะครับผู้ต้องสงสัยที่มีข้อมูลเชื่อมโยงกับเหตุการณ์แขวนป้ายผ้าเชิงสัญลักษณ์บริเวณสนามฟุตบอลข้างทางรถไฟบ้านเจาะเกาะหมู่ที่1ตำบลบุกิจอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2569
1: ครับก็ภายหลังเนี่ยนะครับได้มีการควบคุมตัวนายอิสมาดีไปลงบันทึกประจำวันนะครับที่สถานีตำรวจภูธรสุงไหงปาดีแล้วก็มีการควบคุมตัวตามอำนาจกฎอัยการศึกเนี่ยนะครับพร้อมทั้งได้มีการนำตัวผู้ที่ได้มีการกระทำในลักษณะดังกล่าวเนี่ยนะฮะเข้าตรวจสอบสภาพร่างกายนะครับที่โรงพยาบาลสุงไหงปาดียืนยันความโปร่งใสก่อนนำตัวไปยังศูนย์ซักถามของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46เพื่อดำเนินการตามขบวนการแล้วก็ขยายผลตามกฎหมายต่อไปครับ
0: ครับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันว่าการปฏิบัติภารกิจบังคับใช้กฎหมายในทุกขั้นตอนนี้นะครับยึดมั่นในหลักนิติธรรมความโปร่งใสและก็การเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนเป็นสำคัญนะครับโดยมุ่งเน้นการสืบสวนขยายผลไปยังผู้ร่วมกระทำความผิดรายอื่นเพื่อนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตลอดจนรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยคร
1: ับครับก็ปิดท้ายรายการเรื่องของความคืบหน้านะครับการก่อสร้างรั้วแล้วก็กลุ่มรบภัยตามพระดำริของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคันติยราชนารีภายใต้กองทุนไทยทิพย์เนี่ยมีความคืบหน้าไปมากเลยทีเดียวครับคุณสุธีคุณผู้ฟังครับ
0: ครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญก็ไปเป็นประธานเปิดงาน Home Space AI Summit 2026นะครับที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนนะครับโดยมีผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนภาคการศึกษานักพัฒนาเทคโนโลยีตลอดจนทหารผ่านศึกและประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมากเลยครับ
1: ครับนี่ก็คือทั้งหมดของรายการในวันนี้คงต้องล่ำลากันแล้วล่ะครับเวลาหมดลงไปที่เรียบร้อยครับ
0: นี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
1: ณัฐาจันทรังสีพร้อมทีมงานลาแล้วครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรต
1: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
2: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ทำอย่างไรให้ได้ลูกดีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสารคดีสว่างที่กลางใจวันนี้ขอเสนอเรื่องทำอย่างไรให้มีลูกดีเพราะว่ามีคุณผู้ฟังถามมาเยอะทีเดียวนะคะว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่นี่ควรจะเริ่มอบรมลูกตั้งแต่อายุเท่าไหร่จึงจะไม่สายเกินไปก็ขอตอบอย่างนี้นะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะนิสัยใจคอของคุณพ่อคุณแม่ไปสู่ลูกนั้นมี2ลักษณะด้วยกันค่ะคือ1การถ่ายทอดลักษณะนิสัยใจคอทางพันธุกรรมหรือว่ากรรมพันธุ์โดยทั่วไปเมื่อปฏิสนธิวิญญาณจะมาเกิดในครรภ์ของผู้ใดนะคะก็จะต้องมีกรรมคือบุญหรือบาปใกล้เคียงกับผู้ที่เป็นบิดามารดาในขณะนั้นถ้าพ่อแม่นะคะมีร่างกายแข็งแรงความประพฤติดีมีจิตใจดีงามก็มีโอกาสที่จะปฏิสนธิวิญญาณดีมาถือกำเนิดอยู่ในครรภ์ค่ะการอบรมลูกนะคะจึงควรเริ่มตั้งแต่ก่อนที่จะตั้งครรภ์ทีเดียวคือต้องอบรมความประพฤติของตัวเองก็ให้ดีพร้อมนะคะทั้งกายวาจาใจเตรียมพร้อมทันทีที่แต่งงานและทันทีที่รู้ตัวเองว่าตั้งครรภ์ค่ะ 2. นะคะการถ่ายทอดนิสัยใจคอจากสิ่งแวดล้อมคือเมื่อลูกคลอดออกมาลืมตาดูโลกต้องรีบอบรมนะคะอย่าไปถือว่าเด็กไม่รู้อะไรการให้นมเป็นเวลาก็เป็นการเพาะนิสัยให้เด็กตรงต่อเวลาการเปลี่ยนพ่ออ้อมทันทีที่เปียกก็เป็นการเพาะนิสัยนะคะรักความสะอาดการพูดจาด้วยถ้อยคำไพเราะอ่อนหวานก็เป็นการเพาะนิสัยอ่อนโยนให้เด็กและไม่ว่าเด็กโตหรือว่าเด็กเล็กคุณธรรมที่ต้องอบรมให้มากมาโดยตลอดนะคะคือปัญญาเพื่อฝึกให้เป็นคนมีเหตุมีผลไม่ให้เด็กเป็นคนเจ้าอารมณ์ความเมตตากรุณาฝึกให้เด็กเป็นคนอ่อนโยนความมีวินัยซื่อตรงต่อเวลาแล้วก็รักษาความสะอาดมีความบริสุทธิ์กายวาจาใจต่อไปข้างหน้าเมื่อเด็กได้รับการปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่วัยเด็กเมื่อโตขึ้นนะคะก็จะสามารถรองรับคุณธรรมความดีที่คุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดให้ได้อย่างเต็มที่ทีเดียวค่ะก็คงจะทราบหลักในการเลี้ยงดูอบรมลูกนะคะให้เป็นคนดีแล้วก็หวังว่าทุกท่านก็คงจะให้เวลาแล้วก็อบรมบุตรหลานของตัวคุณเองให้เป็นคนดีสารคดีสว่างที่กลางใจเราเป็นกำลังใจให้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา8นาฬิกากับอิดคณินบุญประเสริฐครับข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เปลี่ยนยางที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: บีควิกครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ซึ่ง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เรือรถเติมร้อยเพื่อคุณ
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นถูกเฉือนบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
7: Cities tilt, so get low. Alright, okay. Through the city, queen. Yeah. Alright, okay.
8: Honda City, my. นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมเอาไป shake this town. สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City. ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม full function. Love เลยล่ะ New Honda City. Wake 'em up. Suntuk Street.
7: Alright, okay.
9: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ติดตามความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้รุนแรงโรงเบียร์ลาดพร้าวหลังมีผู้เสียชีวิตแล้วถึง27คนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนัดหารือเร่งขยายผลกระบวนการเฝ้าทิพย์แจ้งเกิดเท็จให้เด็กต่างชาติรวมทั้งติดตามการเสริมความแข็งแรงใต้ดินต่อเนื่องพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจติดตามกับคุณธิตารีสายสว่างครับ
10: เมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงภายในร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับลาดพร้าวซอย1มีผู้เสียชีวิตถึง27คนและเจ็บอีกจำนวนมากยังต้องติดตามอาการผู้บาดเจ็บรวมทั้งการลงพื้นที่พิสูจน์หลักฐานเพื่อหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้อย่างละเอียดและต้องติดตามสถานการณ์หลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขเสริมความแข็งแรงของดินจากเหตุน้ำรั่วซึมอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ถนนประชาธิปกล่าสุดรอบพื้นที่ยังไม่มีการซุดตัวเพิ่มและ11นาฬิการองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษายศชนันท์วงศ์สวัสดิ์พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญหลายหน่วยงานจะร่วมกันลงพื้นที่บริเวณวงเวียนใหญ่ติดตามและพัฒนาการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การตรวจวัดระดับการสั่นสะเทือนและการเอียงของอาคารที่อยู่โดยรอบและต้องจับตาการขยายผลเครือข่ายพ่อทิพย์รับแจ้งเกิดเท็จกับเด็กต่างชาติที่พ่อแม่หวังให้เด็กมีสัญชาติไทยใช้เป็นเครื่องมือในการถือครองอสังหาริมทรัพย์ประกอบธุรกิจหรือฟอกเงินกระทบต่อความมั่นคงและผลประโยชน์ชาติโดยออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องไปแล้ว35หมายจับจับได้แล้ว32คนยังคงเร่งล่าตัวที่เหลืออีก3คนขณะที่วันนี้ 13:30 นจะมีการประชุมของ6หน่วยงานที่กองกำกับการสืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล8เพื่อเร่งขยายผล 11:00 นที่บก.สอท.แถลงทลายเว็บพนันยักษ์หมื่นล้านรวบอดีตนักการเมืองพร้อมกับเครือข่ายยึดทรัพย์แล้วกว่า13ล้านบาทและอีกหลายคดีที่น่าสนใจส่วนคดีกักตุนน้ำมัน DSI เรียกผู้บริหารบริษัท PC สยามปิโตรเลียมรับทราบข้อกล่าวหาหลังกรมธุรกิจพลังงานตรวจพบน้ำมัน 2.1 ล้านลิตรไม่ถูกนำออกจำหน่ายในช่วงเดือนมีนาคม69และเช้านี้นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งที่1ทับ2569ที่ห้องประชุมสภากทมอาคารไอราวัฒน์พัฒนาธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
11: คิดดีทำดีทำได้อยู่ที่ใจของเราด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา9นาฬิกาอิดคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ศรีมหาวีโรแห่งวัดประชาคมวนารามอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าในเรื่องของจิตคล้ายๆกับว่าพวกนิวรณ์มันเคลื่อนหรือไหลหนีทำนองนั้นแหละเพราะสติเราตั้งจดจ่ออยู่แต่ยังเข้าไม่ถึงจิตพออย่างนี้เคลื่อนไปก็รู้เรื่องของจิตแล้วไปกำหนดเกี่ยวกับธรรมชาติรู้อันนี้พวกนิวรณ์ทั้งห้ามาแสดงท่าทางขึ้นอยู่อย่างนั้นเราก็พยายามทดสอบลองดูคือมันถอยออกพอถอยออกไปหน่อยก็หุบปั๊บพอสติเข้าไปถึงก็ถอนออกทันทีรู้เรื่องของกันและกันอยู่อย่างนี้แต่ว่าจำพวกนิวรณ์ทั้งสี่อย่างมาแรงๆอย่างโผงผางเรารู้จักดีไอ้ตัวถีนมิทะคือความง่วงเหงาหาวนอนมันมาอย่างละเอียดอ่อน

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5

ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารัก

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหาร4สารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่16บริหารจัดการภาครัฐด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้นำทัศนคติความคิดและการกระทำของผู้คนในทุกระดับให้ไปอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องนับเป็นบุญของคนไทยที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงห่วงใยประชาชนทรงวิเคราะห์คิดค้นทั้งในแง่ระดับความคิดและการกระทำและประมวลขึ้นมาเป็นคำสอนในรูปของพระราชดำรัสพระราชดำริต่างๆซึ่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นผลรวมจากประสบการณ์ของพระองค์ท่าน
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: การที่ประเทศชาติจะเจริญก้าวหน้าต้องเกิดจากความเข้มแข็งของทั้งภาครัฐและประชาชนแต่ความเจริญที่ยั่งยืนจะต้องมีความสมดุลนั่นคือการพัฒนาวัตถุโดยไม่ละเลยการพัฒนาจิตใจวัตถุและจิตใจจะพัฒนาควบคู่กันไปได้อย่างไรศาสตราจารย์ชาติชายณเชียงใหม่อาจารย์ประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หนึ่งในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงได้ให้ความเห็นกับเราในเรื่องนี้ค่ะ
2: การพัฒนาประเทศซึ่งจริงๆแล้วก็คือการพัฒนาคนไทยนี่แหละต้องการการพัฒนาทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจการที่มีวัตถุค่อนข้างจะมากแต่จิตใจไม่สงบจิตใจไม่ดีก็ไม่มีความสุขในทางกลับกันแม้ว่าจะฝึกจิตใจให้ดีอย่างไรก็ตามแต่ถ้าขาดแคลนไปเสียทั้งหมดชีวิตก็คงจะไม่สามารถดำรงอยู่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องการการจัดการให้การพัฒนาทั้งทางด้านวัตถุและด้านจิตใจนั้นเจริญควบคู่ทัดเทียมกันได้ดุลยภาพกัน
3: การจัดการให้วัตถุและจิตใจพัฒนาไปพร้อมๆกันจึงเป็นคำถามสำคัญที่เราต้องช่วยกันหาคำตอบเราลองมาช่วยกันหาคำตอบนี้กันค่ะถ้าเรามองจากชีวิตจริงความต้องการทางวัตถุก็คือการที่เราคิดว่าชีวิตเราลำบากก็เพราะขาดเงินทุนแต่หากเรามองในมุมกลับหลายคนเมื่อมีเงินทุนชีวิตก็อาจไม่ประสบความสำเร็จก็เป็นได้ศาสตราจารย์ชาติชายร่วมค้นหาคำตอบกับเราค่ะ
2: เพราะทุกคนเกิดมาเนี่ยมีทุนร้อนไม่เท่ากันแต่อย่างไรก็ตามการมีสินเชื่ออย่างเดียวก็ไม่ได้เป็นปัจจัยที่เพียงพอจะทำให้มีชีวิตที่ดีได้คนทุกคนจะต้องการการพัฒนาทางด้านจิตใจด้วยรู้จักประมาณตนจะรับผิดชอบให้ใช้สินเชื่อให้ได้ดีได้อย่างไรซึ่งกำลังถกเถียงกันก็คือนโยบายกองทุนหมู่บ้าน SML ซึ่งรัฐบาลผลักดันให้เกิดขึ้นให้หมู่บ้านต่างๆมีเงินทุนเป็นงบประมาณของประชาชนให้ประชาชนมาตัดสินใจว่าจะใช้เงินจำนวน 200,000 บาท 300,000 บาทแล้วแต่กรณีของขนาดหมู่บ้านว่าจะทำอะไรเป็นประโยชน์ของหมู่บ้านได้ดีที่สุดประเด็นก็คือว่าคงต้องเริ่มว่าทำอย่างไรจะให้คนในแต่ละชุมชนนั้นเขารู้จักตัวเขาเองทรัพยากรของเขาอะไรคือความเก่งหรือภูมิปัญญาที่เขามีอะไรคือเรื่องที่ยังเป็นข้อจำกัดหรือด้อยความสามารถเมื่อทราบสิ่งเหล่านี้แล้วเขาจึงจะสามารถเลือกหยิบเอากองทุนหมู่บ้านหรือ SML เนี่ยมาทำกิจกรรมที่เหมาะสม
3: แม้การมองต่างมุมเพื่อหาบทสรุปที่ลงตัวจะเป็นเรื่องยากแต่ก็ไม่ใช่ทางตันที่หาทางออกไม่ได้ศาสตราจารย์ชาติชายมองว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือทางออกเพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือแนวทางการดำเนินชีวิตที่ช่วยให้เราพัฒนาทั้งด้านวัตถุและจิตใจได้อย่างสมดุลแม้เป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาแต่ก็ยั่งยืน
2: เพราะปรัชญานี้ลึกซึ้งมองได้หลายระดับแต่จะเข้าใจได้ดีต้องนำไปปฏิบัติด้วยทั้งในเรื่องของส่วนตัวและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในครอบครัวในที่ทำงานในชุมชนจึงอยู่อาจจะไม่มีใครตรงตามที่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยากจะให้ไปถึงได้ทั้ง 100% แต่ยังไงก็ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นก็เป็นเครื่องท้าทายให้เราพัฒนาตัวของเรานั้นให้ดีขึ้นเรื่อย
3: ๆปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องนำทางชีวิตที่เราทุกคนสามารถนำมาปรับใช้ได้ในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวชุมชนจนถึงระดับภาครัฐเพียงแต่เปิดใจให้กว้างมองให้รอบด้านเปิดรับสิ่งต่างๆด้วยความรอบรู้รอบคอบระมัดระวังพร้อมๆกับเสริมสร้างพื้นฐานทางจิตใจที่เข้มแข็งในด้านความซื่อสัตย์สุจริตมีสติมีความเพียรมีความอดทน
2: ก็จะเห็นได้ว่าปรัชญานี้ที่แนะให้แต่ละคนได้ลองทำความเข้าใจแล้วนำเอาไปปฏิบัติด้วยตนเองจะทำได้มากบ้างน้อยบ้างก็สุดแต่ความสามารถของแต่ละคนแต่ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าควรจะพยายามหัดทำหัดฝึกเป็นขั้นเป็นตอนไปทีละเล็กทีละน้อยยกตัวอย่างอาจจะเริ่มต้นในเรื่องของดูแลการใช้จ่ายเงินจดบันทึกไว้ว่าแต่ละวันเราใช้จ่ายไปในรายการอะไรบ้างมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนการใช้เงินของเรามีความเสี่ยงไหมเผื่อเรา ราเกิดไม่สบายเราจะมีพอที่จะจัดสรรไปจ่ายหรือไม่ซึ่งบางท่านก็อาจจะให้คะแนนกับตนเองว่าสัปดาห์นี้ได้คะแนนเท่าไหร่สัปดาห์หน้าคะแนนเพิ่มขึ้นหรือไม่ที่กล่าวอย่างนี้ในระดับบุคคลในเรื่องง่ายๆเนี่ยเพื่อที่จะชี้เห็นว่า
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา9นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับนายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวสั่งการเร่งตรวจสอบหาสาเหตุและสำนักงานเขตจตุจักรตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบสักครู่กลับมาติดตามครับ
7: เร่งรีบตองนี
8: ้เกสรบัวหลวง
7: ดอกสารพี
8: ดอกพิกุล
7: ดอกมะลิและอื่นๆ
8: รวมกันเป็น
7: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
8: แก้ลม
7: บำรุงหัวใจใช
8: ้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
7: หรือละลายกับน้ำสุก
8: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
7: อมแล้วชื่นใจ
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
11: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวสั่งการเร่งตรวจสอบหาสาเหตุกำชับบูรณาการทุกหน่วยงานให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่คุณยวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
1: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าจากสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ภายในสถานประกอบการลักษณะคล้ายร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเมื่อคืนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้รับทราบสถานการณ์และลงพื้นที่โดยแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบเพลิงไหม้ครั้งนี้อย่างละเอียดพร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเร่งตรวจสอบจุดต้นเหตุของเพลิงและอำนวยความสะดวกแก่ญาติของผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบบูรณาการความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่เบื้องต้นข้อมูลจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพรายงานว่าเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ผู้เสียชีวิตรวมอยู่ที่27รายชาย9รายหญิง18รายผู้รับบาดเจ็บอีก18รายอย่างไรก็ตามอาการสาหัสขณะนี้อยู่ที่8รายอาการปานกลาง7รายอาการเล็กน้อย3รายทั้งหมดถูกส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจแพทย์นิติเวชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังอยู่ระหว่างการพิสูจน์ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตขอให้ญาติใช้ช่องทางศูนย์ประสานงานของกทม.ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อติดตามสถานการณ์ข้อมูลอย่างใกล้ชิดลดความสับสนและป้องกันความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
0: และสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้สามารถยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือเยียวยาตามหลักเกณฑ์ที่กรุงเทพมหานครกำหนดโดยเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประสานงานเขตจตุจักรตั้งอยู่ณสถานีรถไฟใต้ดินพหลโยธินทางออกประตู4โดยผู้ประสานงานสำนักงานเขตจตุจักรกรณีเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณย่านลาดพร้าวประกอบด้วยกนิษฐาช่างหล่อผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักรโทร0817341298กมลจันทร์ม่านโคกสูงหัวหน้าฝ่ายปกครองโทร0840784821มนทิราเสนารักษ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองโทร0989516393และจักรพันธ์อดทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองโทร063156-3466และมาติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณกุลวดีพัฒนาลีลาครับ
2: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่ผู้นำสหรัฐปฏิเสธการกล่าวอ้างของอิหร่านที่ว่าได้ปิดช่องแคบฮอร์มุซขณะที่ทั้งสองฝ่ายโจมตีตอบโต้กันเพื่อควบคุมน่านน้ำแห่งนี้ทำให้ข้อตกลงหยุดยิงที่เห็นพ้องกันในเดือนที่ผ่านมาถึงจุดที่ใกล้จะพังทลายรัสเซียจำต้องระงับการเดินเรือในทะเลอาซอฟหลังมีเรือ90ลำถูกโจมตีด้วยโดรนของยูเครนในช่วงเวลาไม่ถึง1สัปดาห์ลินซี่เกรแฮมสมาชิกวุฒิสภาสังกัดพรรครีพับลิกันและเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดของผู้นำสหรัฐเสียชีวิตหลังล้มป่วยอย่างกระทันหันขณะที่มีอายุได้71ปีเยอรมนีพบผู้เสียชีวิตเกือบ100คนจากการจมน้ำท่ามกลางคลื่นความร้อนในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาที่แผ่ปกคลุมยุโรปตะวันตกเจ้าหน้าที่ในมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนเริ่มเก็บกวาดทำความสะอาดครั้งใหญ่และซ่อมแซมระบบไฟฟ้าหลังถูกพายุไต้ฝุ่นบาหวีพัดกระหน่ำเมื่อคืนวันเสาร์เกิดเหตุชายขับรถเสียหลักพุ่งชนประชาชนที่ร่วมงานเทศกาลริมถนนในชิลีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต6คนและได้รับบาดเจ็บ7คนกุลวดีพัฒนาลีลารายงานค่ะ
3: จิตใจจะสบายได้เริ่มจากการไม่โกรธและให้อภัย
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา10นาฬิกาอิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
5: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
6: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
6: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
7: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
6: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
8: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
9: ร้านกำนันมานะ
8: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz ตอนที่14มุมมองของสื่อต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ปรัชญาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสำหรับอาชีพผมเนี่ยสำคัญมากรับงานที่พอดีทำงานให้มีประสิทธิภาพอยู่ในความพอดีอยู่ได้ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเกิดไม่ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเราจะทำทุกอย่างท้ายที่สุดแล้วงานก็ไม่มีคุณภาพออกมาก็ไม่ตรงเวลาถูกตำหนิแล้วก็มีปัญหาตามมาแล้วก็แก้ปัญหามันก็ไม่จบนั้นหลักการที่ผมใช้ก็คือไม่โลภไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยไป
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: ชีวิตจะดำเนินไปทางใดขึ้นอยู่กับวิธีคิดและวิธีปฏิบัติของเราเองนะคะคุณวิสารดีลกวณิชผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ด้านการวิเคราะห์ข่าวและการสนทนาข่าวที่ประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในคนคุณภาพของวงการสื่อสารมวลชนกับชีวิตสื่อมวลชนที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากกว่าคนอาชีพอื่นทั้งข่าวสารด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตคุณวิสารดีลกวณิชเลือกที่จะดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงค่ะสำหรับคนที่ใช้ชีวิตท่ามกลางข่าวสารต้องคิดต้องวิเคราะห์ข่าวสารตลอดเวลาเช่นเขาจึงน่าสนใจว่าเขามีมุมมองต่อเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร
2: ในมุมมองผมเศรษฐกิจพอเพียงคือประการที่หนึ่งก็คือรู้จักตัวเองการรู้จักตัวตนของตัวเองว่าอะไรคือความพอดีเพราะแต่ละคนมีความต้องการไม่เท่ากันบางคนต้องการการลงทุนเพิ่มบางคนต้องการบ้านเพิ่มบางคนแค่นี้ก็พอแล้วงั้นตัวเองจะรู้จักว่าแค่ไหนพอแค่ไหนมากเกินไปประการที่สองคือไม่โลภคือถ้าโลภก็จะมีปัญหาเกินความพอดีแล้วก็จะนำมาซึ่งปัญหาหนี้สินรวมทั้งความเครียด
3: จากวิธีคิดที่ให้ความสำคัญกับการรู้จักตัวเองตั้งมั่นในความไม่โลภทำทุกอย่างหลายคนมีคำถามนะคะว่าวิธีคิดแบบนี้คุณวิสารดีลกวณิชจะปฏิบัติได้จริงหรือเพราะเขาต้องใช้ชีวิตอย่างคนเมืองประกอบอาชีพที่ต้องการความรวดเร็วและมีการแข่งขันสูง
2: ปรัชญาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสำหรับอาชีพผมเนี่ยสำคัญมากถ้าเรารับงานเยอะไปงานคุณภาพไม่ดีแสดงว่าเราโลภมากไปรับงานที่พอดีทำงานให้มีประสิทธิภาพอยู่ในความพอดีอยู่ได้ไม่เดือดร้อนไม่ขัดสนและคุณภาพดีก็เป็นผลดีกับตัวเองนี่คือหลักการเศรษฐกิจพอเพียงคือถ้าเกิดเราไม่เอาหลักการของความพอดีมาใช้แล้วมีความโลภเยอะมันจะทำให้งานเละหมดคืองานทำรายการก็จะไม่ประณีตงานทำรายการวิทยุก็จะออกมาหยาบๆหรือแม้กระทั่งงานสื่อด้านอื่นๆมันก็จะไม่เรียบร้อยสมบูรณ์นั้นหลักการเศรษฐกิจพอเพียงจะทำให้เราตั้งคำถามกับตัวเองแล้วชั่งน้ำหนักได้ว่าอะไรควรทำอะไรควรเลื่อนไปก่อนอะไรควรต้องลงมือเลยเราจะจัดลำดับความสำคัญมันเป็นแต่ถ้าเกิดไม่ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเราจะทำทุกอย่างบางทีแบ่งเวลาไม่ถูกว่าอะไรก่อนอะไรหลังท้ายที่สุดแล้วงานก็ไม่มีคุณภาพออกมาก็ไม่ตรงเวลาถูกตำหนิแล้วก็มีปัญหาตามมาแล้วก็แก้ปัญหามันก็ไม่จบนั้นหลักการที่ผมใช้ก็คือไม่โลภคือทำให้พอดีตามประสิทธิภาพแล้วก็ต้องออกมาดีเราพอใจลูกค้าพอใจประชาชนพอใจนี่คือหัวใจสำคัญไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยไป
3: การรู้จักตัวเองว่าระดับความพอดีระดับความสามารถของตนเองอยู่ที่จุดใดและไม่โลภรับงานเกินกำลังทำให้เขาจัดการงานในความรับผิดชอบได้อย่างมีคุณภาพทำให้งานแต่ละชิ้นที่ทำมีคุณค่ามากกว่าเงินที่ได้รับเพราะผลงานช่วยต่อเติมชื่อเสียงสร้างสมความเชื่อมั่นความไว้วางใจจากผู้เกี่ยวข้องและในฐานะที่ทำงานด้านสื่อสารมวลชนเขาคิดเห็นอย่างไรกับบทบาทของสื่อมวลชนในการสื่อสารวิธีคิดวิธีปฏิบัติที่ดีอย่างเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
2: เพราะว่าทุกวันนี้ปัญหาหนึ่งเรื่องการสื่อสารเศรษฐกิจพอเพียงคนจำนวนมากจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องแค่เกษตรงั้นคนหลายคนไม่เข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันมาใช้กับครอบครัวมาใช้กับธุรกิจได้สื่อมวลชนต้องทำหน้าที่คือเผยแพร่เรื่องเหล่านี้ให้สังคมเข้าใจเยอะขึ้นว่าเศรษฐกิจพอเพียงที่แท้จริงแล้วเกี่ยวข้องกับคนทุกระดับตั้งแต่คนจนสุดเกษตรกรผู้ใช้แรงงานคนกินเงินเดือนคนเป็นเจ้าของกิจการจนถึงมหาเศรษฐีใช้ได้หมดทุกระดับเอาตัวอย่างของคนที่ทำแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยเอามาเล่าให้ฟังเอาประสบการณ์คนที่ทำแล้ว เห็นประโยชน์เห็นคุณค่ามาเล่าให้ฟังเพื่อจะเป็นกำลังใจให้กับคนที่มีปัญหาแล้วบางทีหาทางออกไม่เจอเนี่ยหลักการเศรษฐกิจพอเพียงจะไปแก้ปัญหาเขาได้
3: ไม่เพียงแต่การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิธีคิดวิธีปฏิบัติที่เหมาะสำหรับคนทุกอาชีพแต่สื่อมวลชนควรทำหน้าที่เป็นผู้นำทางที่ดีให้สังคมสื่อข้อมูลข่าวสารในแง่มุมต่างๆสู่ผู้รับสารอย่างถูกต้องโดยมุ่งกระตุ้นให้คนทุกอาชีพมองเห็นความเป็นจริงของตนเอง
2: สื่อเนี่ยต้องสื่อความหมายให้ประชาชนเข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องที่ตัวเองจะต้องตั้งคำถามกับตัวเองทั้งคนที่เป็นชาวนาชาวไร่เกษตรกรคนที่เป็นพนักงานกินเงินเดือนคนทำมาหาเช้ากินค่ำคนรายได้น้อยแม้กระทั่งเจ้าของกิจการหรือเศรษฐีก็ต้องตั้งคำถามตัวเองว่าตัวเองความพอดีความพอเพียงเนี่ยอยู่ที่ไหนหน้าที่สื่อมวลชนในการเสนอเศรษฐกิจพอเพียงก็คือต้องเผยแพร่ให้เขาเข้าใจว่าอะไรคือความพอดีอะไรคือความพอเพียงอะไรมากเกินไปอะไรน้อยเกินไปเศรษฐีนักธุรกิจเท่าแก่แม้กระทั่งนักเรียนนักศึกษาหรือคนทำงานกินเงินเดือนสามารถจะซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆก็ได้แต่ต้องประมาณการแล้วถามตัวเองว่าโทรศัพท์มือถือที่จะซื้อรุ่นใหม่ถ่ายภาพได้มีสีเป็นแสนๆสีเนี่ยเกินตัวไปไหมถ้านักธุรกิจหรือมหาเศรษฐีหรือคนมีเงินเดือนเยอะๆซื้อมือถือเครื่องหนึ่ง 30,000 บาทแต่รายได้เขาหลายแสนก็ไม่มีปัญหาไม่ถือว่าใช้เกินตัวเพราะเขาสามารถจะหารายได้มาครอบคลุมรายจ่ายแต่ถ้าเกิดคนที่มีรายจ่ายค่อนข้างมากรายได้แค่หมื่นกว่าบาทแล้วไปซื้อมือถือเครื่องหนึ่ง 20,000-30,000 อย่างนี้เกินตัวมีปัญหานักธุรกิจสามารถจะซื้อรถเบนซ์รถปอร์เช่หรือจะซื้อบ้านหลังใหญ่หลังโตได้ถ้าตัวเองมีความสามารถจ่ายได้แล้วก็ไม่บีบเบียนคนอื่นก็ถือว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงไม่มีปัญหาแต่คนที่รายได้น้อยๆก็ต้องประมาณการว่าควรจะซื้อบ้านระดับไหนควรจะซื้อรถราคาที่เท่าไหร่ฉะนั้นหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยเพียงแต่ปรับให้เหมาะกับตัวเองยังไงเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ใช่หยุดอยู่แค่เกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนแต่มันเกี่ยวพันกับคนทุกอาชีพเพียงแต่ว่าใช้เป็นหรือเปล่ารู้จักใช้ไหมปรับใช้กับอาชีพของตัวเองได้หรือไม
3: ่และในฐานะที่อยู่ใกล้ชิดข่าวสารรู้เห็นความเป็นไปของสังคมมากกว่าคนอาชีพอื่นคุณวิสารยิ่งเห็นคุณค่าของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่จะช่วยปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีดำเนินชีวิตเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินของคนเมืองค่ะ
2: ทุกวันนี้ที่ผมคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงควรจะใช้มากที่สุดก็คือกลุ่มคนที่มีรายได้ประจำเช่นคนที่กินเงินเดือนทั้งภาคเอกชนรวมทั้งข้าราชการซึ่งเรามีปัญหาเรื่องหนี้สินเยอะบางคนเงินเดือนหมื่นบาทแต่ว่าไปผ่อนรถไปผ่อนทีวีไปผ่อนสเตอริโอก็เป็นหนี้สินของสินเชื่อส่วนบุคคลเยอะฉะนั้นคนพวกนี้พี่น้องประชาชนเหล่านี้เนี่ยจะมีความทุกข์ใจเพราะสตังค์ไม่พอใช้ฉะนั้นถ้าเอาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงใช้กับคนที่ทำมาหาเช้ากินค่ำแม่ค้าคนขับรถจักรยานยนต์คนกินเงินเดือนข้าราชการจะทำให้ชีวิตเขาอยู่ในความพอดีหนี้สินก็ไม่มากไม่ทุกข์ใจไม่เครียดแล้วก็ไม่ก่อปัญหาอื่นๆตามมาเช่นปัญหาครอบครัวอารมณ์เสียระบายกับลูกก็จะไม่มีเพราะใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงฉะนั้นคนเหล่านี้ต้องเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไปใช้ลูกภรรยาจะได้สบายและตัวเองก็จะบริหารเงินเป็นด้วยครอบครัวจะอยู่รอดได้ภายใต้เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้แรงกดดันที่มากขึ้นตัวเองก็จะประคองครอบครัวให้ไปรอดแต่ถ้าเกิดไม่ใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงในอนาคตจะยิ่งเหนื่อยเพราะน้ำมันก็แพงของก็แพงเงินก็เฟ้อเงินก็จะชักหน้าไม่ถึงหลังจะเหนื่อยงั้นหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยใช้ได้กับสถานการณ์วิกฤตแล้วก็ใช้ได้กับสถานการณ์ปกติและเวลานี้เนี่ยต้องใช้เลย
3: และนี่คือมุมมองความคิดความเข้าใจที่นำสู่การดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของคุณวิสารดิลกวณิชที่วันนี้เราได้รู้จักเขาทั้งในบทบาทของนักข่าวพิธีกรผู้ดำเนินรายการวิทยุและโทรทัศน์หนึ่งในคนคุณภาพของวงการสื่อสารมวลชนไทยค่ะ
1: คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนผู้อื่นน้อยพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2541เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: พาพ่อแม่ไปทำบุญสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในมงคลสูตรเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบิดามารดาว่าถ้าบุตรจะเอาบิดามารดานั่งอยู่บนไหล่คนละข้างแล้วเลี้ยงดูป้อนข้าวป้อนน้ำท่านทั้งอย่างให้ท่านถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบ่าของเราด้วยต่อให้เรามีอายุยืนถึง100ปีเลี้ยงดูท่านอย่างนี้ทุกวันก็ยังไม่ได้ชื่อว่าได้ตอบแทนพระคุณของบิดามารดาหมดสิ้นเลยแต่การน้อมนำบิดามารดาให้ตั้งอยู่ในการบุญการกุศลนั่นแหละค่ะเป็นวิธีที่จะสามารถตอบแทนพระคุณของท่านได้อย่างมากเราก็ลองมาหาเหตุแห่งบุญกุศลดูว่าในแต่ละวันจะมีเรื่องราวอะไรบ้างที่พอจะเป็นบุญเป็นกุศลให้คุณพ่อคุณแม่ของเราค่ะเวลาเช้าเตรียมข้าวปลาอาหารให้ท่านได้ใส่บาตรหาหนังสือธรรมะให้ท่านอ่านหรือเอาเทปธรรมะเปิดให้ท่านฟังพาท่านเข้าวัดปฏิบัติธรรมได้ถือศีล8ในวันโกนวันพระอย่างนี้เป็นต้นในเทศกาลต่างๆอันเป็นประเพณีเนื่องด้วยพุทธศาสนาก็พาท่านไปทำบุญทำทานเช่นในขณะนี้ถึงเทศกาลทอดกฐินแล้วลูกๆทั้งหลายเตรียมตัวเตรียมใจแล้วหรือยังคะว่าจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปทอดกฐินที่ไหนดีดูความสะดวกด้วยนะคะว่าเหมาะแก่การเดินทางของเราหรือเปล่าท่านนั่งรถนานๆได้ไหมศึกษาทุกอย่างอย่างดีแล้วก็บอกให้ท่านทราบล่วงหน้าท่านจะได้เตรียมตัวเตรียมใจเมื่อเราหาโอกาสให้คุณพ่อคุณแม่ได้ทำบุญทำกุศลอยู่เสมอวันหนึ่งเมื่อท่านจากเราไปเราก็อุ่นใจได้ว่าท่านไปพร้อมกับบุญแล้วเราก็ไม่ต้องรู้สึกเสียใจว่ายังไม่ได้ตอบแทนพระคุณท่านเมื่อคิดถึงท่านคราใดเราก็จะได้นึกเห็นแต่ภาพที่เป็นบุญเป็นกุศลเราจะได้ยิ้มด้วยความปลื้ม
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา10นาฬิกากับอิฐคณินบุญประเสริฐครับผู้ว่ากทม.เผยเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวมีผู้เสียชีวิต27รายบาดเจ็บ63รายและเช้านี้ราคาทองคำปรับลดลง600บาทสักครู่กลับมาติดตามครับ
4: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
5: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
4: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
5: ฮีโร่เซฟเวิลด
4: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอท้าท้าชัดชัด
5: วายฮีโร่เซฟ
6: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
7: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดง
8: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
9: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสรุปเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวมีผู้เสียชีวิต27รายมีผู้บาดเจ็บ63รายร่างผู้เสียชีวิตส่งสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจกุฏิตารีสายสว่างรายงานครับ
10: นายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงเหตุเพลิงไหม้โรงเรียนย่านลาดพร้าวโดยระบุว่าเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด27รายแบ่งเป็นชาย9รายหญิง18รายแต่ทราบชื่อนั้นเพียง6รายโดยร่างของผู้เสียชีวิตทั้งหมดถูกส่งไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลตำรวจแล้วส่วนผู้บาดเจ็บทั้งหมดมีทั้งสิ้น63รายในจำนวนนี้บาดเจ็บสาหัสถึง22รายกระจายพักรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆสำหรับครอบครัวที่ยังไม่สามารถติดต่อญาติได้หรือสงสัยว่าเป็นผู้ประสบเหตุจากเหตุการครั้งนี้สามารถติดต่อที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักรหมายเลขโทรศัพท์0817341298ซึ่งเบื้องต้นมีผู้ติดต่อแล้วกว่า30รายทั้งนี้หลังได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ5นาทีในการเดินทางถึงจุดเกิดเหตุแต่เมื่อมาถึงพบว่าไฟไหม้ลุกลามเต็มพื้นที่แล้วและลักษณะเกิดเหตุพบว่าเปลวไฟได้ลุกลามอย่างรวดเร็วบริเวณฝ้าเพดานคาดว่าเกิดจากวัสดุที่ตกแต่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทำให้ควันหนาแน่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากและส่วนใหญ่หมดสติจากควันไฟและจากการสอบถามผู้ประสบเหตุเบื้องต้นพบว่าจุดต้นเพลิงนั้นเริ่มมาจากบริเวณเวทีและลุกลามอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้จากการตรวจสอบเพราะว่าสถานประกอบการแห่งนี้ไม่ได้ขออนุญาตเป็นสถานบันเทิงแต่ขออนุญาตเป็นร้านอาหารและมีพื้นที่เล่นดนตรีที่สามารถเปิดบริการได้ถึง24นาฬิกาซึ่งสำนักงานเขตเพิ่งเข้าตรวจสอบไปเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมามีการทำตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้และต้องยอมรับว่าสภาพการใช้งานจริงอาจมีสิ่งกีดขวางทางหนีไฟหรือกีดขวางการอพยพซึ่งต้องดูในข้อกำหนดกฎหมายอีกครั้งหนึ่งจิตารีฉายสว่างรายงานค่ะ
3: สมาคมค้าทองคำรายงานราคาทองคำเช้านี้เปิดตลาดเมื่อเวลา 9:07 นราคาทองคำปรับตัวลดลง600บาทส่งผลให้ราคาทองรูปพรรณขายออกอยู่ที่บาทละ 65,200 บาทรับซื้อบาทละ 62,914 บาทส่วนทองคำแท่งขายออกอยู่ที่บาทละ 64,400 บาทรับซื้ออยู่ที่บาทละ 64,200 บาทช่วงคู่มือสุขภาพวันนี้นะครับมีภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
2: คู่มือสุขภาพ
11: โรคเบาหวานคือภาวะที่มีน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติผู้ที่เป็นเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลายอย่างดังนี้ภาวะแทรกซ้อนแบบเฉียบพลันประกอบด้วยภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำภาวะน้ำตาลในเลือดสูงรุนแรงภาวะเลือดเป็นกรดโดยทั้ง3อาการเป็นอันตรายถึงชีวิตได้และภาวะแทรกซ้อนแบบเรื้อรังมาเกิดขึ้นในระยะยาวโดยส่วนใหญ่เป็นความเสื่อมของหลอดเลือดตามอวัยวะต่างๆในร่างกายเช่นหลอดเลือดหัวใจตีบเส้นเลือดในสมองตีบโรคไตเรื้อรังเบาหวานขึ้นตาปลายประสาทเสื่อมมีแผลเรื้อรังที่ขาเป็นต้นสำหรับการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานมีดังนี้ควบคุมระดับน้ำตาลความดันโลหิตไขมันในเลือดและน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมรับประทานอาหารที่เหมาะสมทั้งชนิดและปริมาณจำกัดอาหารประเภทข้าวแป้งเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลขนมหวานเบเกอรี่รวมถึงรับประทานผลไม้ในปริมาณที่เหมาะสมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและกรณีมียาควรรับประทานยาหรือฉีดยาอย่างสม่ำเสมอชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
12: เรียนรู้ปรับปรุงและลองคิดแบบสร้างสรรค์เพื่อให้ได้ชิ้นงานใหม่ๆที่จะทำให้เราก้าวไปอีกขั้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11:00 น.อิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
13: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
14: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
13: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
14: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
13: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
14: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
13: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
14: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
13: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
14: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
15: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
14: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
13: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
16: ร้านกำนันมานะ081808 8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
17: ร้านกำนันมานะ
16: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
18: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กันเขาปวน
1: 94.5 MHz
2: นี่คือในหลวงในดวงใจ
3: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่

0: เจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักหลวง
2: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
3: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
4: ไม
5: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
4: ไม
6: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
4: ไม
7: ่ฮัลโหลสัญญาณรับไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
4: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
8: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
9: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
10: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
11: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
9: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: นี่อาแตะฉันว่านัดชมน่าชื่นพ่อแม่ไอ้แหน่นี่ยอดคนเลยนะ
1: แม่พอว่างปุ๊บก็นิ่งทาจะบ้างเลยนะอาเจกุลาบคงสวย
0: ไม่ได้นิทาจะชมให้ฟังนี่ขนาดลูกติดยาแกก็มาขอให้ผู้ใหญ่ส่งตัวไปบำบัดรักษาเนี่ยพอหายก็ดูแลประคับประคองเป็นกำลังใจให้ลูกดูสิไอ้แมนน่ะถึงได้เปลี่ยนเป็นคนละคนดีขึ้นมาผิดหูผิดตาถึงทุกวันนี้ไงล่ะ
1: ก็ไม่ไรทำเพื่อใครลูกหลังคงบ้างเราทั้งนางว่าเคยเห็นบ้างบ้างนะพอรู้ว่าลูกติดยาไล่มันออกจากบ้านไปซะอย่างงั้นอ่ะตกเป็นฟืนเป็นไฟแล้วมันจะได้รักษาไหมอย่างงั้นอ่ะชีวิตลูกก็มีแต่ดิ่งลงเหวนะ
0: มันก็จริงนะไอ้ดิ่งลงเหวคนเดียวน่ะไม่เท่าไหร่หรอกมันไปชักชวนวัยรุ่นคนอื่นๆดิ่งไปด้วยนะสิทีเนี้ยปัญหามันก็จะลุกลามไปกันใหญ่เลย
2: สวัสดีทุกคนคุยอะไรกันอยู่ลูกเคร่งเครียดกันเชียว
1: กำลังเสียวนะปัญหาบ้างเมืองอยู่ผู้ใหญ่

0: ันนี้นี่มาตอนนี้แล้วเจ้ากุหลาบแกเกือบสงสัยเรื่องชาวบ้านว่าพ่อแม่ไอ้แมงทำใจล่ะยังไงลูกติดยาทั้งคงประคบประงมจงมึงเลิกยาแล้วก็มีวังลี่ล่าอ่ะ
1: นี่นี่นี่คุยเรื่องชาวบ้านปุ๊บโยนมาที่ฉันคนเดียวเลยนะแปะ
2: อ่าเขาก็ทำถูกแล้วนะเมื่อรู้ว่าลูกติดยาก็ต้องใจเย็นๆค่อยๆแก้ปัญหาจะมากรดหัวฟักหัวเวียงก็เหมือนผลักไสลูกให้จมกับปัญหาเครียดกันไปใหญ่ตั้งสติแล้วก็พาเขาไปบำบัดถ้าไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็ให้ถามผู้รู้ได้อีตอนนี้แหละนะสำคัญต้องให้เขารู้ว่าเราห่วงใยเขาจริงๆอยากเห็นเขากลับมามีชีวิตใหม
0: ่ก็เหมือนที่บ้านมึงไปเยี่ยมที่ศูนย์บำบัดบ่อยๆใช่ไหมผู้ใหญ่
2: นั่นแหละนั่นแหละทางศูนย์เขาก็จะมีกิจกรรมให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และหลังจบการบำบัดเขาก็ยังเชิญพ่อแม่มาร่วมกิจกรรมสร้างความเข้าใจด้วยกันด้วยนะเพื่อที่ว่าเมื่อออกจากศูนย์ไปแล้วครอบครัวก็ยังสามารถดูแลประคับประคองให้กำลังใจให้เลิกยาได้อย่างถาวร
1: แบบนี้ใช่ไหมผู้ใหญ่ที่เขาเรียกว่าครอบครัวให้โอกาสผู้เลิกยานะ
2: นั่นแหละใช่เลยเจ๊กุหลาบ
0: รางวัลแห่งความอบทนของครอบครัวคือไล่ลูกกลับคืนแบบที่ไม่มียาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องเอาว่าคุ้มนะที่จะอบทนเพื่อคนที่เรารัก
1: อุ้ยทำซึ้งวันนี้พูดจาดีนะเนี่ยเดี๋ยวฉันเลี้ยงข้าวจานนึงเลยอะ
0: หูว่ามาไล่ฝากใช่ไหมผู้ใหญ่รางวัลแห่งกังพุกจารีว่าแล้วกินของฟรีของยายเจ๊เข็มแล้วไซโย
2: นั่นแหละนั่นแหละทางศูนย์เขาก็จะมีกิจกรรมให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และหลังจบการบำบัดเขาก็ยังเชิญพ่อแม่มาร่วมกิจกรรมสร้างความเข้าใจด้วยนะเพื่อที่ว่าเมื่อออกจากศูนย์แล้วครอบครัวยังสามารถดูแลประคับประคองให้กำลังใจให้เลิกยาได้อย่างถาวร
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดพ่อแม่ผู้ปกครองญาติพี่น้องคือผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้เสพและเป็นผู้ใกล้ชิดกับผู้ติดยาเสพติดมากที่สุดพ่อแม่สมาชิกในครอบครัวจะต้องเมตตาให้ความรักความเข้าใจเอื้ออาทรต่อลูกหลานที่ติดยาเสพติดและส่งเสริมให้เข้ารับการบำบัดเพื่อลูกหลานของเราจะกลับมาเป็นพลังสำคัญของครอบครัวเป็นความสุขยิ่งใหญ่ในครอบครัว
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: จังมาเป็นตะว่าวหลายผู้ใต้ปากตะแดก
1: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
2: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได
3: ้ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
2: เอาใจช่วยหนอ
3: จากสสส.
4: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
5: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
6: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณ

0: กอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
1: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
2: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
4: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
5: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: วังไม่พวกเราจังใส่เมืองนอกที่อกจังลัง
1: เอ้ยวันนี้อารมณ์ดีนี่แปะแล้วจะมาแหลกส่องฟ้าทำไมเนี่ย
0: ว่าไม่ได้พูดว่าแหลกว่าพูดว่าแหลกส่องฟ้า
1: แล้วนึกยังไงมาร้องเพลงนี้เนี่ยฮะ
0: ก็อาผู้ใหญ่บอกว่างานแข่งเรือยาวปีนี้จะมีการประกวดร้องเพลงด้วยแล้วก็จะให้ชาวบังลงคะแนนเสียงกันว่าใครจะชนะนะ
2: ใช่ฉันบอกจริงๆนี่ซ้อมร้องเพลงอยู่แล้วแปะก็เอาจริงแล้วเนี่ยแต่ฉันว่าเหมือนสวดมนต์นะ
0: สวดมนต์อะไรจะเพาะขนาดนี้มีเดอะสไตล์ยังยองแพ้เลยนะเนี่ยโอ้ก็อยากจะมีส่งล่วงให้ชุมชนมันคึกคักอ่ะว่าแต่มีใครสมัครกันยังเนี่ย
2: อ้าวก็มีแล้วสิก็ไอ้ขวัญไอ้แมนแล้วก็ไอ้พุทธสามหนุ่มนั่นแหละ
0: นี่ผู้ใหญ่เลือกแต่หนุ่มๆโอ้ก็หมกสิทธิ์กันพอดีอะสิ
1: เอ๊ะผู้ใหญ่ฟังชื่อแล้วพวกนี้คือคนที่เลิกยาเสพติดมานี่นะเอ๊ะผู้ใหญ่ต้องมีแผนอะไรแน่ๆเลยใช่ไหม
2: ฉันก็แค่อยากให้ทุกคนให้กำลังใจเด็ก3คนนี้ให้โอกาสมันได้มีส่วนร่วมกับชุมชนของเราก็เท่านั้นเอง
0: พอฟังเพลงแล้วก็ลงคะแนนเสียงกันเออมันก็เหมือนให้กำลังใจเหมือนกันนะผู้ใหญ่นะเขาลงคะแนนเสียงเพราะเขายอมรับชื่นชมผู้ใหญ่นี่หัวแหลมหัวแหลม
2: นั่นแหละสิ่งที่ฉันอยากได้พวกนี้ไม่ได้ต้องการอะไรเยอะหรอกนะขอแค่กำลังใจจากชาวบ้านไม่ดูถูกไม่เหยียดย้ำไม่รังเกียจทำเหมือนเขาเป็นเพื่อนบ้านเราคนนึงแค่นี้ก็เหมือนให้โอกาสยอมรับมันกลับสู่สังคมและชุมชนของเราแล้วล่ะ
0: เอาจะว่าไปนะกำลังใจมันก็สร้างไรไม่ยากนะผู้ใหญ่นะทุกวันนี้นะก็คอยคุยกับมังอยู่ให้กำลังใจตลอดอยากให้มังมีอนาคตที่ดีกว่ามันนั่งติดยาเสียอนาคตนะ
1: ฉันก็จะเลิกมองมันในแง่ร้ายแล้วก็ไม่เอามานินทาเสียหายๆนะจ๊ะเออว่าแต่เออแล้วถ้าไม่มีคนลงคะแนนเสียงแล้วผู้ใหญ
2: ่ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ฉันให้ไอ้หนุ่มไปทำความเข้าใจแล้วแอบคูไปเล็กๆแล้วนะว่าทำไม่ให้กำลังใจไอ้พวกเนี้ยถ้ามันกลับไปใช้ยาเสพติดอีกลูกหลานชาวบ้านอัดติดไปด้วย
0: แข็งสูงจริงๆเลยนะอภูใหญ่นะแต่ถ้าเป็นอย่างนี้นะว่าก็ออกเป็นเดอะสตาร์ของบังเราสิเนี่ย
1: หวังสูงนะคนเรามานี่มาเดี๋ยวฉันมอบรางวัลเดอะสตรีให้แล้วกัน
0: ว้ายพวกอะไรก็ไม่รู้ว่าอายนะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนหมู่บ้านไม่ใช่หน้าที่ของผู้นำชุมชนไม่ใช่ของครอบครัวผู้ติดยาไม่ใช่ของใครคนหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ที่ทุกคนในชุมชนต้องช่วยกันดูแลจัดการปัญหาเพราะหากเราไม่ร่วมมือกันเอาแต่เกี่ยงคิดว่าธุระไม่ใช่ปัญหายาเสพติดในชุมชนอาจลุกลามลูกหลานเราอาจพอได้รับผลกระทบไปด้วยดังนั้นเราต้องร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขเพื่อความสงบสุขของพวกเราทุกคน
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 11:00 น.กับอิดคณินบุญประเสริฐครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุและรวบรวมพยานหลักฐานเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวด้านสน.พหลโยธินแจ้งประสานญาติผู้เสียชีวิตคนหายและทรัพย์สินที่สูญหายสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: พระกรุณาที่คุณกรุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมากนกแท้ต้องแรงยิ่งฟ้าหนึ่งแรงนกแท
2: ้ความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณย่านลาดพร้าวเวลา9นาฬิกาที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาสำนักงานเขตจตุจักรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุและรวบรวมพยานหลักฐานภายในอาคารเพื่อประกอบการตรวจสอบหาสาเหตุของเพลิงไหม้พร้อมติดตามสถานการณ์และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องด้านศูนย์วิทยุพระราม199รายงานสรุปเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวว่าลักษณะที่เกิดเหตุเป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียวหลังคาเมทัลชีทต้นเพลิงเกิดขึ้นภายในร้านเพลิงลุกไหม้เสียหายทั้งหมดพื้นที่เสียหายโดยประมาณ164ตารางเมตรรถดับเพลิงใช้น้ำทำการดับเพลิงสงบข้อสันนิษฐานเบื้องต้นสาเหตุเพลิงไหม้เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่เครื่องปรับอากาศบนฝ้าเพดานที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน63รายและมีผู้เสียชีวิตจำนวน27รายพื้นที่รับผิดชอบของสถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสารขณะที่สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินขอความร่วมมือติดต่อหาญาติของผู้เสียชีวิตคนหายและทรัพย์สินที่สูญหายจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเมื่อคืนวันที่12กรกฎาคม2569เวลา 5:40 นาทีติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์063-401-1355ตลอด24ชั่วโมงกองทัพบกเดินหน้าสืบสานศาสตร์พระราชาสนับสนุนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งต่อองค์ความรู้สู่เยาวชนติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ครับ
3: ทหารมาแล้ว
4: กองพันทหารราบที่8กรมทหารราบที่1จัดโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติบ้านคกงิ้วตำบลปากตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยจัดกิจกรรมฝึกทบทวนการฟอกและย้อมสีเส้นไหมให้กับสมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมเพื่อศึกษารักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมพัฒนาฝีมือและต่อยอดการทอผ้าไหมของชุมชนนอกจากนี้ยังมีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านคกงิ้วเข้าร่วมศึกษาดูงานเรียนรู้กระบวนการย้อมสีเส้นไหมเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเห็นคุณค่าและร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนบทบาทของกองทัพบกในการส่งเสริมอาชีพอนุรักษ์วัฒนธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
2: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569
5: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นาทีถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 นอิทธิ์คณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปลูกชนสวัสดีครับ
6: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
7: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
6: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
7: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
6: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
7: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
6: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
7: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
8: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
7: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
7: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ทำอย่างไรให้ได้ลูกดีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสารคดีสว่างที่กลางใจวันนี้ขอเสนอเรื่องทำอย่างไรให้มีลูกดีเพราะว่ามีคุณผู้ฟังถามมาเยอะทีเดียวนะคะว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่นี่ควรจะเริ่มอบรมลูกตั้งแต่อายุเท่าไหร่จึงจะไม่สายเกินไปก็ขอตอบอย่างนี้นะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะนิสัยใจคอของคุณพ่อคุณแม่ไปสู่ลูกนั้นมี2ลักษณะด้วยกันค่ะคือ1การถ่ายทอดลักษณะนิสัยใจคอทางพันธุกรรมหรือว่ากรรมพันธุ์โดยทั่วไปเมื่อปฏิสนธิวิญญาณจะมาเกิดในครรภ์ของผู้ใดนะคะก็จะต้องมีกรรมคือบุญหรือบาปใกล้เคียงกับผู้ที่เป็นบิดามารดาในขณะนั้นถ้าพ่อแม่นะคะมีร่างกายแข็งแรงความประพฤติดีมีจิตใจดีงามก็มีโอกาสที่จะปฏิสนธิวิญญาณดีมาถือกำเนิดอยู่ในครรภ์ค่ะการอบรมลูกนะคะจึงควรเริ่มตั้งแต่ก่อนที่จะตั้งครรภ์ทีเดียวคือต้องอบรมความประพฤติของตัวเองก็ให้ดีพร้อมนะคะทั้งกายวาจาใจเตรียมพร้อมทันทีที่แต่งงานและทันทีที่รู้ตัวเองว่าตั้งครรภ์ค่ะ2นะคะการถ่ายทอดนิสัยใจคอจากสิ่งแวดล้อมคือเมื่อลูกคลอดออกมาลืมตาดูโลกต้องรีบอบรมนะคะอย่าไปถือว่าเด็กไม่รู้อะไรการให้นมเป็นเวลาก็เป็นการเพาะนิสัยให้เด็กตรงต่อเวลาการเปลี่ยนผ้าอ้อมทันทีที่เปียกก็เป็นการเพาะนิสัยนะคะรักความสะอาดการพูดจาด้วยถ้อยคำไพเราะอ่อนหวานก็เป็นการเพาะนิสัยอ่อนโยนให้เด็กและไม่ว่าเด็กโตหรือว่าเด็กเล็กคุณธรรมที่ต้องอบรมให้มากมาโดยตลอดนะคะคือปัญญาเพื่อฝึกให้เป็นคนมีเหตุมีผลไม่ให้เด็กเป็นคนเจ้าอารมณ์ความเมตตากรุณาฝึกให้เด็กเป็นคนอ่อนโยนความมีวินัยซื่อตรงต่อเวลาแล้วก็รักษาความสะอาดมีความบริสุทธิ์กายวาจาใจต่อไปข้างหน้าเมื่อเด็กได้รับการปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่วัยเด็กเมื่อโตขึ้นนะคะก็จะสามารถรองรับคุณธรรมความดีที่คุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดให้ได้อย่างเต็มที่ทีเดียวค่ะก็คงจะทราบหลักในการเลี้ยงดูอบรมลูกนะคะให้เป็นคนดีแล้วก็หวังว่าทุกท่านก็คงจะให้เวลาแล้วก็อบรมบุตรหลานของตัวคุณเองให้เป็นคนดีสารคดีสว่างที่กลางใจเราเป็นกำลังใจให้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

สันผู้คอยนานเป็นคนตามซอยหรือเป็นนายร้อยนายคนนายพันเป็นลูกกำนัน

ให้ตรวจรถเมย์คน

นอกหรือคนบางกอบที่หลอกผู้หญิงเผื่อแล้วก็ทิ้งหักบ่มั่นคงค่อยบ่หลงคิดจะหาใครค่อยชอบผู้ชายที่เป็นคนดีจะมั่งมีหรือจนคนแค้นดูให้แม่นนะคุณหมอดูเมื่อใดได้ผู้มาอยู่เคียงข้างหัวใจยังวางทั้งสดทั้งสดคุณหมอไม่พอจะว่าจังใดโปรดได้ทาง

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหาร

0: จ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
2: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100%ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ร้อยเปอร์เซ็นต์สูบปรับ2,000 บาทสสส.
3: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
4: ไม่
5: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
4: ไม
6: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
4: ไม
7: ่ฮัลโหลสัญญาณรับประทานข้าวกันนะจ๊ะ
4: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
8: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
9: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
10: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
11: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
9: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่8ความพอเพียงเริ่มต้นที่โรงเรียนค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เด็กต้องปลุกจิตสำนึกให้เขาคิดดีทำดีและปฏิบัติดีเนาะเพราะเหมือนสร้างตึกสร้างฐานให้มันแน่นนะคะคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ว่าที่โรงเรียนจะเป็นบริบทเกี่ยวกับทางด้านเกษตรอย่างเดียวนะคะความอดทนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันความพอมีพอกินความไม่ฟุ้งเฟ้อที่จะปลูกฝังให้เด็กเอกสารหรือว่าความรู้ต่างๆที่เราจะสอดแทรกในเนื้อหาแต่ละวิชาได้ค่ะได้ทุกวิชาเลยนะคะ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: โรงเรียนคือบ้านหลังที่สองของเยาวชนโดยมีคุณครูเป็นผู้ประสาทความรู้อบรมสั่งสอนดุจดังพ่อแม่คนที่สองที่จะช่วยเติมเต็มชีวิตเยาวชนให้มีทั้งวิชาความรู้และจิตใจที่ดีงามร่วมบ่มเพาะอนาคตของชาติให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่มั่นคงอย่างยั่งยืนอันเป็นเป้าหมายสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดลำพูนมีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถม6รวม290คนแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ครูและชุมชนกลับมีพลังความคิดที่ยิ่งใหญ่ค่ะที่จะสร้างเยาวชนของชาติที่เพียบพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมที่นี่คือโรงเรียนเทศบาลจามเทวีค่ะคุณครูกันนิกามาบุญมีอาจารย์ใหญ่จะมาบอกเล่าแนวทางการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียนแห่งนี้ค่ะ
2: เมื่อปีพ.ศ. 2542ทางโรงเรียนเราก็ใช้แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการในโรงเรียน3อย่างด้วยกันนะคะเช่นการปลูกผักเลี้ยงไก่แล้วก็เลี้ยงปลานะคะเพื่อนำผลิตผลที่ได้จากโรงเรียนนำมาใช้ในกิจการเกี่ยวกับอาหารกลางวันของโรงเรียนค่ะอีกอย่างนึงก็คือปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กนำเอาแนวปรัชญาของในหลวงเราเนาะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งจะได้เรียนและฝึกทักษะในโรงเรียนและนำไปปฏิบัติที่บ้านนะคะซึ่งเป็นอาชีพเสริมให้นักเรียนได้ทำตอนโรงเรียนปิดหรือว่าวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะ
3: และนี่คือก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ซึ่งนำสู่กิจกรรมอีกมากมายค่ะด้วยเข้าใจในแก่นแท้ของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคุณครูกันนิกามาบุญมีคุณครูใหญ่โรงเรียนเทศบาลจาม
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา12นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับนายกรัฐมนตรีเปิดประชุมสภากทมครั้งแรกย้ำรัฐบาลพร้อมหนุนการทำงานมุ่งเน้นพัฒนาเมืองให้เป็นมหานครระดับโลกสักครู่กลับมาติดตามครับ
6: เปลี่ยนยางที่บีควิก
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีควิก
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: เปลี่ยนแบตที่บีควิก
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่บีควิก
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: บีควิกครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
8: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
9: เร่งรีบตองนี
10: ้เกสรบัวหลวง
9: ดอกสารพี
10: ดอกพิกุล
9: ดอกมะลิและอื่นๆ
10: รวมกันเป็น
9: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
10: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
9: หรือละลายกับน้ำสุก
10: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
9: อมแล้วชื่นใจ
11: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
12: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
13: ์สนับสนุนโดยสบู่เบนเดทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: นายกรัฐมนตรีเปิดประชุมสภากทมครั้งแรกขสกร่วมยืนไว้อาลัยเหยื่อเพลิงไหม้ย่านลาดพร้าวพร้อมย้ำรัฐบาลหนุนเต็มที่เดินหน้าพัฒนากรุงเทพสู่มหานครระดับโลกโปร่งใสมีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนคุณนิพิธพล ชัยพฤกษ์รายงานครับ
14: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งแรกโดยก่อนเริ่มการประชุมได้ขอให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้เข้าร่วมการประชุมร่วมยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้สถานบริการย่านลาดพร้าวพร้อมระบุว่าผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้เข้ามาทำหน้าที่ต้องไม่ลืมความสูญเสียที่เกิดขึ้นและร่วมกันทำงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทุกคนที่ได้รับความไว้วางใจจากชาวกรุงเทพพร้อมย้ำว่าการทำหน้าที่ในสภาแห่งนี้คือการแบกรับความหวังของประชาชนในการพัฒนาเมืองหลวงให้ก้าวหน้าโปร่งใสและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงโดยสภากรุงเทพมหานครมีบทบาทสำคัญในการออกข้อบัญญัติอนุมัติงบประมาณและสะท้อนปัญหาของประชาชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพโดยนายอนุทินยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนและทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครอย่างเต็มที่ทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อผลักดันกรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครระดับโลกและเป็นศูนย์กลางการลงทุนการท่องเที่ยวและเมืองที่ประชาชนจากทั่วประเทศสามารถเข้ามาอยู่อาศัยและประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพก่อนประกาศเปิดการประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งแรกอย่างเป็นทางการและอวยพรให้สมาชิกสภาทุกคนปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครที่ไปปนชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: กรุงเทพมหานครแจ้งเตือน 13 ถึง 19 กรกฎาคมนี้เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นซึ่งจะทำให้ปากแม่น้ำที่เชื่อมต่อกับบริเวณทะเลมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2จึงขอให้ประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งก่อสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมถึงอันตรายจากฟ้าผ่าผู้นำหมู่บ้านตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดประกาศเสียงตามสายย้ำประชาชนให้อยู่ในบังเกอร์และพื้นที่ปลอดภัยในช่วงเวลาที่เกิดการสู้รบในฝั่งเมียนมาเพื่อป้องกันอันตรายขณะที่เย็นวันนี้ยังมีกระสุนหลุดข้ามแดนคุณไปทุนสุขแว่นในงานครับ
15: จากสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมาในพื้นที่บ้านมิลปานจังหวัดเมียวดีตรงข้ามตำบลมาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งยังเกิดขึ้นเป็นระยะทำให้ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่บ้านแม่กดเกณฑ์ตำบลมาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากต้องมีการประกาศเสียงตามสายหมู่บ้านเตือนประชาชนให้อยู่ในบังเกอร์และพื้นที่ปลอดภัยเลี่ยงการใช้เส้นทางที่ใกล้แม่น้ำเมยเพื่อป้องกันอันตรายจากกระสุนลูกหลงหรืออาจหลุดข้ามแดนในช่วงเวลาที่เกิดการสู้รบในฝั่งเมียนมาพร้อมให้มีการติดตามสถานการณ์ข่าวสารราชการอย่างใกล้ชิดขณะที่เย็นวันนี้เจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยทหารราบที่1411หน่วยเฉพาะกิจราชบัณฑุกองกำลังนเรศวรฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดและเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนเข้าตรวจสอบที่บ้านห้วยมหาวงหมู่9ตำบลมหาวันหลังได้รับแจ้งพบกระสุนปืนกลตกข้ามฝั่งไทยทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจำนวน4หลังคาเรือนซึ่งไม่พบผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตซึ่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการช่วยเหลือต่อไปไปดูสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
16: ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเรามีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่21เมษายน2503
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 13 นาฬิกาอิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
17: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
18: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
17: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
18: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
17: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
18: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุ แถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
19: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
18: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
19: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
18: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
20: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
18: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
19: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
21: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
22: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นเอกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่17รู้จักโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เพราะแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นวิถีชีวิตส่งผลดีกับตัวเราครอบครัวเรากับลูกกับหลานเราในอนาคตเราจะสร้างการขับเคลื่อนให้ไปกระจายได้ทุกกลุ่มในทุกระดับของคนในสังคม
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคือกรอบที่กำหนดเส้นทางการพัฒนาประเทศผลพวงของความสำเร็จได้สร้างความเจริญทางด้านวัตถุให้กับประเทศไทยอย่างมากแต่คนซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญที่สุดของประเทศกลับเริ่มเกิดปัญหาค่ะการกำหนดแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในระยะหลังจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่สมดุลมากขึ้นทั้งความเจริญด้านวัตถุและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ทรงคุณภาพซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับทุกภาคส่วนในสังคมโดยมีบุคคลเป็นจุดเริ่มต้นของแรงขับเคลื่อนสำคัญคุณกิติศักดิ์สินธุวณิชรองเลขาธิการและอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.จะมาพูดคุยให้เราฟังถึงเหตุผลสำคัญในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นส่วนสำคัญในการร่วมฟื้นฟูสร้างความสมดุลในการพัฒนาประเทศค่ะ
2: ถ้าเราย้อนหลังไปดูนะว่าทิศทางการพัฒนาประเทศเนี่ยโดยเราดูจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่ปี2504นะที่เราเน้นในเรื่องการเจริญเติบโตหรือเน้นเรื่องของรายได้ทีนี้พอในช่วงของแผนพัฒนาฉบับที่5พ.ศ. 2525ถึง2529ก็ได้มีการทบทวนกันว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีมากในขณะเดียวกันเราก็พบว่ามันก็เกิดปัญหาที่คนจำนวนประมาณถึง10ล้านคนเนี่ยไม่ได้รับผลพวงการพัฒนาเท่าที่ควรคนเหล่านี้ก็จะกระจายอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่เป็นหลักภาคเหนือแล้วก็บางส่วนในภาคกลางนะครับส่วนน้อยนี่ก็อยู่ในภาคใต้ตรงนี้แหละครับก็เป็นประเด็นที่ในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่5นั้นเนี่ยเราก็ตั้งนโยบายที่เราเรียกว่าการพัฒนาชนบทยากจนเป็นการมุ่งพัฒนาฐานะประชาชนให้พออยู่พอกินเพื่อประชาชนช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้นตามลำดับเป็นการแก้ปัญหาที่ประชาชนเผชิญอยู่จริงเอาตัวคนนั้นเนี่ยเป็นตัวตั้งนะครับจะเน้นเทคนิคที่ประชาชนทำได้เองแล้วก็มีการลงทุนต่ำให้ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของตนเองให้มากที่สุดสอดคล้องกับแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพึ่งตนเองได้มากขึ้นนะครับเน้นการทำอะไรที่มีความพอดีมีความสมดุลมีความเป็นสายกลางนะครับแล้วก็มีการที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองเช่นโครงการในเรื่องการช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อให้คนนั้นได้มีความรู้และจะได้ไม่ถูกหลอกถูกโกงถูกอะไรก็ตามแต่โครงการผลิตหนังสือประกอบการเรียนในพื้นที่ชนบทยากจนสมัยนั้นเนี่ยตำราเรียนเนี่ยเป็นตำราเดียวใช้ทั่วประเทศโครงการนี้ก็พยายามที่จะผลิตหนังสือประกอบการเรียนซึ่งสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมข้อเท็จจริงของเขานะครับอยู่ชายทะเลนี่อะไรคือวิถีชีวิตที่เขาจะต้องคุ้นเคยแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเขาอยู่บนภูเขาควรจะรู้ในเรื่องอะไรบ้างในที่เกี่ยวข้องนะครับโครงการเร่งรัดปรับปรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุก็ทำปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกตรงนี้ก็เป็นการลดรายจ่ายปรับปรุงคุณภาพของดินได้ด้วยโครงการธนาคารโคกระบือให้คนที่ยากจนยืมไปแล้วก็ออกลูกมาลูกตัวแรกก็เก็บไว้ใช้ลูกตัวที่2ก็มาคืนทางธนาคารพร้อมกับพ่อแม่ที่ยืมไปเพื่อให้คนอื่นได้ยืมต่อไปนะครับ
3: การพัฒนาที่เน้นให้คนพึ่งตนเองได้หวังผลเพื่อให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นบนพื้นฐานที่สมดุลมั่นคงและยั่งยืนซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องอย่างลงตัวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและกับสภาพสังคมที่หลายคนเรียกว่าเรากำลังอยู่ในภาวะรวยกระจุกจนกระจายนั้นเราจะนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาความยากจนเพื่อสร้างความสมดุลให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างไร
2: การใช้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเนี่ยแก้ปัญหาความยากจนเนี่ยเป็นที่ยอมรับกันสาเหตุของความยากจนนั้นเนี่ยเกิดจากตัวคนอีกส่วนหนึ่งเกิดจากสภาพแวดล้อมปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องโครงสร้างการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติอะไรก็ตามแต่นะครับแต่ส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาความยากจนที่เราจะแก้ได้เร็วที่สุดเนี่ยก็คือแก้ที่ตัวเราเองก่อนนั่นก็คือการดำเนินชีวิตที่เราอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงลดรายจ่ายเท่าที่จะทำได้นะครับมีการเพิ่มรายได้
4: ความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: ึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569ดิฉันมาศณัฐมนพัฒนนาถค่ะ
2: ครับณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงกลางวันนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์นะฮะคุณธีรเทพพวงเงินพร้อมด้วยคุณสมโภชมาศวิจิตรรายงานตัวแล้วก็ทักทายกับคุณผู้ฟังในช่วงกลางวันนะครับก็เดี๋ยวกลางวันวันนี้มีหลากหลายเรื่องราว
1: ใช่ค่ะ
2: หลากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยครับ
1: ค่ะเหตุการณ์ที่ตอนนี้หลายคนให้ความสนใจนะคะก็คงจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณเกือบเที่ยงคืนเมื่อวานนี
2: ้ครับ
1: เกือบนะคะที่มีเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวทราบมาว่าเมื่อวานคุณณัฐาไปออกกำลังกายแล้วก็ไปดูร้านแถวนั้นด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ฮะก็ไปก่อนเวลาเกิดเหตุเนี่ยสักประมาณรู้สึกจะเกือบ2ชั่วโมงเนี่ยนะฮะก็ไปอยู่ย่านนั้นนะครับก็คือไปวิ่งที่สวนจตุจักรนั่นแหละแล้วก็ไปซื้อของต่อที่ห้างบริเวณนั้นแล้วก็ไปหาของรับประทานนะ
1: ใน
2: การแถวรัฐพร้าวซอย1นะฮะตกใจมากแล้วก็เป็นเหตุที่ไม่มีใครคาดคิดคาดฝันว่าจะเกิดขึ้นนะครับ
1: เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
2: ใช่ครับ
1: ตั้งเท่าไหร่27
2: 27ราย
1: 27รายแล้วก็ตอนนี้ก็มีการตามหาเรื่องของตรวจอัตลักษณ์ใช่ไหมคะว่าใครที่เป็นญาติจะมาดูได้รู้ได้ว่าเป็นญาติของเราหรือเปล่านะคะก็ต้องเป็นอีกขั้นตอนหนึ่ง
2: ก็เห็นว่ามีการตรวจอัตลักษณ์ส่วนหนึ่งเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับ
1: ค
2: ่ะเดี๋ยวก็ต้องตามกันว่าจะอย่างไรกันต่อ
1: เดี๋ยววันนี้เรามีพูดถึงด้วยในเรื่องประเด็นนี้นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะมีรายงานข่าวจากคุณเสรีทองคู่ด้วยรายงานมาจากกองทัพภาคที่3ค่ะจากทางเหนือมีเรื่องราวเหตุการณ์ข่าวสารอย่างไรบ้างเดี๋ยวจะได้มารายงานให้ได้ทราบในรายการค่ะ
2: ครับแต่เริ่มต้นรายการวันนี้นะครับวันนี้วันจันทร์ที่13กรกฎาคมเนี่ยนะครับนอกเหนือจากเป็นวันจันทร์ต้นสัปดาห์ที่หลายคนก็ตื่นตัวในการทำงานกันแล้วตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับวันนี้ในมิติของความสำคัญคุณผู้ฟังครับเป็นวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมมือสุทธนารีนาถนะครับ13กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังเองนะครับเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์นะครับที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th นะครับจริงๆระบบเปิดมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับ12กรกฎาคมไปจนถึงวันที่14กรกฎาคม2569
1: พรุ่งนี้
2: ถูกต้องครับเพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นะครับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมมือสุทธนารีนาถพระนามเดิมของพระองค์คือหม่อมหลวงโสมสวรีกิติยากรนะครับประสูติเมื่อวันที่13กรกฎาคมปีพุทธศักราช2500พระองค์ทรงเป็นพระธิดาทรงเป็นธิดาของหม่อมราชวงศ์อดุลกิจกิติยากรกับท่านผู้หญิงพันสวรีกิติยากรพระองค์เป็นทั้งพระภาติกาพระภาติยะและอดีตพระสุนิสาในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอภิเษกสมรสกับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารมีพระธิดาคือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาครับ
1: พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านต่างๆแบ่งเบาพระพระราชภาระเจ้านายพระองค์อื่นๆในการเสด็จแทนพระองค์ไปทรงประกอบพระกรณียกิจต่างๆจนลุล่วงด้วยดีสมกับที่ทรงวางพระราชหฤทัยตลอดมาแล้วก็มีในช่วงของวันที่14มีนาคมปีพ.ศ. 2550 1914พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์พิชิตสุวรรณประกรณ์เป็นผู้แทนพระองค์นำถุงยังชีพ 3,000 ถุงไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวแล้วก็คลื่นสึนามิในญี่ปุ่นนะคะที่โทโฮกุค่ะ
2: ฮะนี่นะครับก็เป็นในส่วนของพระกรณียกิจของพระองค์นะครับหลากหลายพระกรณียกิจเช
1: ื
2: ่อว่ายังอยู่ในหัวใจของพี่น้องปวงชนชาวไทยเป็นอย่างดีจำกันได้นะครับด้วยความสนพระทัยในพระองค์เนี่ยพระองค์มีความสนพระทัยด้านสังคมสงเคราะห์และการสาธารณสุขนะครับพระองค์โสมทรงรับโครงการของสภากาชาดไทยหลากหลายโครงการมากๆไว้ในพระอุปถัมภ์นะครับและทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการส่วนพระองค์อีกหลายโครงการเช่นเดียวกันอย่างเช่นมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับทรงเป็นนายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิเพชรรัตน์สุวัฒนานะครับทรงเป็นนายกกิตติมศักดิ์เช่นเดียวกันในขณะที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยพระองค์ก็ทรงดำรงตำแหน่งนายกกิตติมศักดิ์ตลอดพระชนชีพนะครับแล้วก็มีมูลนิธิเด็กมีมูลนิธิสงเคราะห์เด็กนะครับของศาลเยาวชนและครอบครัวมูลนิธิบ้านบางแคมูลนิธิธรรมจารีนีวิทยาโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทยโครงการคืนชีวิตให้พ่อแม่เพื่อลูกน้อยที่ติดเอดส์กองทุนยาพระวรราชาทินัดดามาตสำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์สภากาชาดไทยนะครับกองทุนนมสำหรับเด็กในโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกกองทุนโรคมะเร็งในเด็กสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีเป็นต้นครับ
1: จริงๆมีอีกมากมายเลยนะคะและเม
2: ื่
1: อสักครู่พูดถึงมูลนิธิบ้านบางแควันนี้ค่ะในส่วนของกองทัพบกโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกวันนี้เวลาเมื่อประมาณสัก 11:00 น.ค่ะพลโทกิติวัฒน์แจ่มจิรารักษ์เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกนะคะก็ได้นำกำลังพลเนี่ยร่วมกิจกรรมถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถที่สถานสงเคราะห์บ้านบางแค2ด้วยค่ะวันนี้นะคะ
2: ครับ
1: งานน่าก็จะเรียบน่าจะเรียบร้อยแล้ว
2: ถูกต้องแล้วครับก็ก่อนที่เราจะเข้ารายการเมื่อสักครู่นี้เองเนี่ยนะครับก็เมื่อช่วงสายทางด้านของกรมกิจการพลเรือนทหารบกก็มีการจัดพิธีอย่างสมพระเกียรติเลยทีเดียวเนี่ยนะครับเอาไปดูกันต่อในเรื่องที่เราที่เราทุกคนให้ความสนใจนะครับแล้วก็เป็นเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเป็นเหตุสะเทือนขวัญน่
1: ะ
2: เพราะว่ามีทั้งผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอีกหลายรายเลยนะครับเมื่อช่วงกลางดึกของเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังครับเวลาเกือบเที่ยงคืนนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารแห่งหนึ่งลักษณะเป็นโรงเบียร์ใกล้กับซอยลาดพร้าว1ถนนลาดพร้าวแขวงจอมพลเขตจตุจักรนะครับเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสารเขาก็ไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยเพลิงกำลังลุกไหม้เลยเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่ก็ได้ใช้น้ำทำการดับไฟจนสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในเวลาต่อมาแล้วก็มีการเร่งระบายควันแล้วก็จากนั้นมีการตรวจสอบผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตทั้งนี้จากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยก็มีเข้าไปดูแลในพื้นที่ด้วยครับ
1: ค่ะก็ในส่วนของมณฑลทหารบกที่11นะคะก็เป็นทางด้านของกองพันสารวัตรทหารที่11ค่ะได้เข้าสนับสนุนภารกิจเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารจะเรียกว่าเป็นร้านอาหารหรอเป็นโรงเบียร์นะคะเหมือนกับคล้ายๆกึ่งสถานบันเทิงหลังได้รับแจ้งเหตุก็บุมีการบูรณาการร่วมกันนะคะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หน่วยดับเพลิงเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างทันท่วงทีค่ะกำลังพลของหน่วยเนี่ยก็ได้ปฏิบัติภารกิจในเรื่องของการอำนวยความสะดวกด้านจราจรด้วยนะคะเพื่อให้รถดับเพลิงเนี่ยสามารถเข้าพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วก็มีการจัดระเบียบพื้นที่แล้วก็จุดจอดรถชั่วคราวรองรับการปฏิบัติงานของทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในบริเวณดังกล่าวด้วยค่ะ
2: ครับอันนี้เป็นภาพบรรยากาศเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับจากในส่วนของมณฑลทหารบกที่11นะครับก็จัดเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารลงพื้นที่อยู่ในช่วงนั้นด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็หลังจากการเกิดเหตุเนี่ยแป๊บเดียวเองนะคุณมาตรทุนคุณผู้ฟังครับสักประมาณ 1:00 น.เกือบ 1:40 กว่าๆเนี่ยนะครับตามรายงานของผู้สื่อข่าวทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนะฮะท่านก็ได้ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุที่มีการเพลิงไหม้ย่านลาดพร้าวเนี่ยนะครับโดยมีทางด้านของนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงท่านผู้ว่าชาชาตินะครับนายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมกับผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์นะครับทั้งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างละเอียดโดยเร็วนะครับทั้งการตรวจสอบสาเหตุการติดตามอาการผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทราบมาว่า1รายเนี่ยรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าด้วยนะครับแล้วก็การติดต่อญาติของผู้เสียชีวิตรวมถึงการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลตามกระบวนการโดยเร็วที่สุดครับ
1: ค่ะอันนี้พูดถึงนายกรัฐมนตรีนะก
2: ็
1: มีในส่วนของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านชัชชาติสิทธิพันธ์ท่านก็ไปในพื้นที่ด้วยเหมือนกันแล้วก็มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีเหตุไฟไหม้ครั้งนี้นะคะว่าจากการตรวจสอบเนี่ยอย่างที่เราได้พูดไปในขั้นต้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด27รายเป็นชายเนี่ย9รายแล้วก็เป็นหญิง18รายด้วยกันโดยขนาดนี้เนี่ยสามารถยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตได้แล้ว6รายค่ะส่วนร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยได้นำส่งสถาบันนิติเวชนะคะแล้วก็ในด้านของผู้บาดเจ็บก็มีจำนวน63รายในจำนวนนี้เนี่ยมีอาการค่อนข้างหนักถึง22รายด้วยกันรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลต่างๆนะคะก็รวมทั้งผู้ที่ประสบเหตุจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยเนี่ยรวมแล้วทั้งหมดก็90รายด้วยกันค่ะ
2: ครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลในเบื้องต้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็ต้องตามดูกันต่อเนี่ยนะฮะปัญหาสำคัญในขณะนี้คุณมานัทมนต์คุณผู้ฟังครับก็คือการยืนยันอัตลักษณ์บุคคลของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับกรุงเทพมหานครเขาได้มีการเปิดช่องทางประสานโดยให้ผู้ที่ยังไม่สามารถที่จะติดต่อญาติหรือว่าผู้ใกล้ชิดได้เนี่ยสามารถที่จะติดต่อผ่านศูนย์ที่เขามีการเปิดเนี่ยนะครับก็ให้เป็นเบอร์เนี่ยนะฮะเป็นชื่อของคุณคณิษฐานะครับท่านเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักรก็สามารถติดต่อได้นะครับ0817341298นะครับ0817341298นะฮะนอกจากนี้ยังได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานบริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีพหลโยธินทางออกที่4นะครับเพื่อรับแจ้งข้อมูลแล้วก็รวบรวมข้อมูลของผู้ประสบเหตุพร้อมแจ้งความคืบหน้าในการยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตหากไม่สามารถติดต่อญาติหรือว่าผู้ใกล้ชิดได้นะครับขอให้ท่านสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ประสานงานดังกล่าวหรือว่าเดินทางไปยังสถาบันนิติเวชได้เลยครับ
1: ค่ะท่านผู้ว่าชัดชาตินะคะก็กล่าวว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยเสียชีวิตจากการสำลักควัน
2: ครับ
1: นะคะแล้วก็พูดถึงอาคารแห่งนี้ด้วยนะว่าทาง

0: จจะแตกต่างจากการใช้งานจริงเนื่องจากขณะที่เปิดให้บริการเนี่ยมันมีลักษณะของการตั้งโต๊ะขายสินค้าอะไรมากมายเลยนะอยู่บริเวณด้านทางออกแล้วก็มีการวางวัสดุกีดขวางทางหนีไฟด้วยทำให้การอพยพเนี่ยไม่สะดวกทั้งนี้นะคะก็ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: อันนี้ก็ต้องดูนะครับเพราะว่าในเราก็เข้าใจแหละเวลามีการตรวจสอบเนี่ยก็ต้องทำให้ถูกต้องตามลักษณะอยู่แล้วเนี่ยนะฮะแต่ว่าในการปฏิบัติจริงเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็ต้องรอเจ้าหน้าที่เขาไปดูอีกทีนะครับก็ต้องว่ากันเนี่ยนะฮะทางด้านของท่านผู้ว่าชาตินะครับท่านก็กล่าวด้วยนะครับว่าสถานประกอบการแห่งนี้ได้รับอนุญาตให้เป็นร้านอาหารที่มีการแสดงดนตรีไม่ใช่สถานบริการตามกฎหมายเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: โดยสามารถเปิดให้บริการได้ถึงเวลาเที่ยงคืนซึ่งช่วงเวลาเกิดเหตุเป็นช่วงเวลาใกล้ปิดพอดีใกล้ปิดบริการพอดีเนี่ยนะครับนอกจากนี้ประเด็นสำคัญที่ต้องตรวจสอบก็คือวัสดุตกแต่งฝ้าเพดานแล้วก็อุปกรณ์ภายในอาคารนี่สำคัญนะว่ามันเป็นฉนวนที่มันนำไฟอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วเชื่อว่าหลายคนน่าจะได้เห็นคลิปกันแล้วเนี่ยนะฮะ
0: ไฟเนี่ยออกมากันเยอะเลย
1: นะฮะโหมแรงมากเนี่ยนะครับโดยทางด้านของกรุงเทพมหานครนะครับโดยท่านผู้ว่าเนี่ยท่านก็จะหารือกับทางด้านของกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อทบทวนข้อกำหนดด้านวัสดุที่ใช้ตกแต่งอาคารเนื่องจากปัจจุบันสถานบริการขนาดใหญ่มีข้อกำหนดใช้วัสดุที่ไม่ให้ลามไฟแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดควันนะครับแต่ร้านอาหารที่มีการแสดงดนตรีอาจจะยังไม่มีข้อกำหนดในลักษณะเดียวกันจึงต้องมีการพิจารณาขยายมาตรฐานดังกล่าวให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ
0: ว่าทางร้านเขาบอกว่าเขามีกฎกติกาด้วยใช่ไหมห
1: ้
0: ามมีการจุดเทียนวันเกิดห้ามพกไฟแช็กอะไรทั้งหลายแต
1: ่
0: มันจะพอเพียงหรือเปล่า มันอาจจะมีอาการไฟฟ้าลัดวงจรหรืออะไรยังไง
1: ต้องดูทีนึงนะครับ
0: ขนาดเดียวกันค่ะก็จะมีการหารือเพื่อทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับสถานบันเทิงเนื่องจากโซนนิ่งสถานบันเทิงในปัจจุบันเนี่ยไม่สอดคล้องกับยุคสมัยโดยกำหนดพื้นที่ไว้เพียงย่าน RCA แล้วก็สีลมเท่านั้นจึงจำเป็นที่จะต้องพิจารณาปรับปรุงเรื่องของโซนนิ่งด้วยนะคะแล้วก็คำนิยามของสถานบริการด้วยรวมถึงสถานบันเทิงนะคะสถานบริการหรือสถานบันเทิงอันนี้มันต่างกันยังไงนะก็ต้องดูว่ามันมีความครอบคลุมแล้วก็เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในปัจจุบันหรือเปล่า
1: ครับทั้งนี้นะครับการตรวจสอบก็พบว่าในพื้นที่เขตดังกล่าวเนี่ยมีสถานประกอบการในลักษณะกึ่งร้านอาหารจำนวน14แห่งนะครับซึ่งหลังจากนี้เขาจะมีการพิจารณาปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบและการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเพิ่มเติมก็ต้องทำแหละถึงแม้ว่าใครจะมองว่าเอ๊ะเป็นวัวหายล้อมคอกเนี่ยนะแต่ก็ต้องทำ
0: ชีวิตต้องเดินหน้าต่อ
1: ถูกต้องฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้เคลียร์พื้นที่แล้วก็มีการเปิดการจราจรโดยรอบเป็นปกติแล้วตั้งแต่เวลา 5:30 นะครับช่วงเช้าตรู่ที่ผ่านมาหลังจากนี้จะดำเนินการประสานติดตามญาติของผู้เสียชีวิตดูแลแล้วก็ในส่วนของผลกระทบต่างๆแล้วก็จะมีการทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นอีกด้วยแหมอันนี้นึกไปถึงนะครับในกรณีแบบนี
0: ้
1: ไม่ว่าจะเป็นที่ถ้าจำกันได้ขออนุญาตพ
0: ู
1: ดสันติกาผับนะครับปี2550ต้นๆเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: จำไม่ได้ว่าปีไหนแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งผับที่ชลบุรีนะครับน่าจะเป็นช่วงปี65นะครับแต่ว่าปี65เนี่ยรู้สึกจะเสียชีวิตประมาณ22รายนะฮะแต่ว่าอันนี้น่าจะใหญ่กว่า
0: 27
1: เข้าไปแล้ว
0: ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวแล้วก็ญาติๆของผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผู้บาดเจ็บให้หายโดยเร็วนะคะช่วงนี้มาพักฟังเพลงกันดีกว่านะคะเดี๋ยววันนี้ฟังเพลง Live and Learn กันค่ะ

0: ครับขอกลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับ live and learn เนี่ยนะชีวิตคือการเรียนรู
1: ้สุขก็เตรียมไว
0: ้ครับ
1: ว่าความทุกข์คงจะตามมาไม่ไกล
0: นี่นะ
1: สุขกับทุกข์นะมันมาคู่กันนั่นแหละ
0: ก็เขาบอกว่าประสบการณ์การใช้ชีวิตแต่ละคนเนี่ยนะครับก็ได้เป็นการเรียนรู้ตลอดอ่ะคุณว่านัทมนต์คุณผู้ฟังครับจากประสบการณ์จากสิ่งที่พบเห็นพบเจอในชีวิตเนี่ยนะครับ
1: ค่ะมาดูเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างดีกว่าค่ะเรื่องอากาศก็ต้องติดตามกันตลอดนะคะสำหรับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะประเทศไทยเนี่ยมีฝนตกหนักบางแห่งนะช่วงวันหยุดที่ผ่านมาดิฉันก็เห็นคือกลางวันเนี่ยร้อนพอสักบ่ายๆมาหนักมากเลยแถวบ้านดิฉัน
0: คล้อยบ่ายเนี่ยตั้งคล้าย
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: โดยมีฝนตกหนักเนี่ยบางพื้นที่นะคะโดยเฉพาะทางภาคอีสานตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยค่ะ
0: ครับก็คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะครับตามคาดการณ์ก็คือมีกำลังแรงนะคุณผู้ฟังทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยคลื่นสูงประมาณ 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็สูงมากกว่า4เมตรเนี่ยนะครับขณะที่อันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนก็มีคลื่นสูงเช่นเดียวกัน 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรดังนั้นพี่น้องชาวเรือนะครับเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็ขอให้ติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ในส่วนของเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ส่วนประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ตะวันตกควรระมัดระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งด้วยครับ
1: มาดูเนี่ยนะคะในส่วนของพายุโซนร้อนบาวีที่เขาก็กังวลกันอยู่เนี่ยตอนนี้ก็ปกคลุมบริเวณมณฑลอานตูประเทศจีนคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันค่ะแล้วก็หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับในระยะต่อไปโดยพายุนี้เนี่ยไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยสบายใจได้นะคะก็ขอให้ผู้ที่เดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนที่จะเดินทางไปด้วยนะคะที่หนักก็ที่บอกบนทนอ่านหุยประเทศจีนนะคะ
0: ก็รู้สึกว่าก่อนหน้านี้ประเทศจีนเขาก็เตรียมตั้งรับกับพายุบาหวีเนี่ยน
1: ะ
0: คิดว่าน่าจะทวีความรุนแรงเขาก็มีการเตรียมความพร้อมของเขาเองเนี่ยในการรับมือเนี่ยนะครับ
1: เห็นที่ญี่ปุ่นก็โดนเหมือนกันนะบาหวีเนี่ยนะคะก็ลำบากกันนิดนึงเรื่องของการเดินทางทางเที่ยวบินต่างๆก็มีการยกเลิกไป
0: ใช่ครับก็ต้องเช็คในเรื่องของการบินสำหรับพี่น้องประชาชนท่านใดที่มีแผนหรือว่ามีแพลนจะเดินทางไปที่จีนหรือว่าญี่ปุ่นหรือว่าบริเวณใกล้เคียงเนี่ยนะครับก็ขอให้ติดตามเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางการประกาศแจ้งเตือนต่างๆเนี่ยนะครับขณะเดียวกันในพื้นที่ของประเทศไทยนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้รับผลกระทบจากบาหวีโดยตรงแต่มันเป็นอิทธิพลนิดเหนี่ยวนำนะครับในส่วนของมรสุมต่างๆที่มันปกคลุมอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ทำให้เพิ่มความรุนแรงมากขึ้นไปอีกเห็นได้ชัดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในหลากหลายพื้นที่ขณะนี้นะครับดังนั้นในการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมากที่สุดเนี่ยนะครับล่าสุดคุณผู้ฟังครับในพื้นที่ภาคเหนือโฟกัสไปที่จังหวัดพะเยานะครับจากด้านของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่34เขามีการตรวจเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลเครื่องมือและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยของชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วของมณฑลทหารบกที่34นะครับเตรียมความพร้อมไว้ทั้งหมดสำหรับการเฝ้าระวังภัยพิบัติต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของฝนตกหนักที่เกิดขึ้นในระยะนี้นะครับให้มีความพร้อมมากที่สุดในการช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อมีการร้องขอหรือเมื่อมีการเกิดสถานการณ์ขึ้นสามารถที่จะบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีครับ
1: ยังไม่เกิดก็ต้องเตรียมพร้อมนะคะท
0: ุ
1: กอย่างเลยดูอุปกรณ์มากมายเลยนะคะ
0: เนี่ยนะครับ
1: ค่ะแหมแล้วทางภาคเหนือเป็นยังไงบ้างเห็นบอกว่าหลายพื้นที่ก็ฝนตกเหมือนกันนะต้องไปถามทางคุณเสรีทองคู่ดีกว่าจะมีรายงานข่าวเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่านั้นไปพบกับการรายงานข่าวจากคุณเสรีทองคู่ตอนนี้ได้เลยค่ะ
2: ขอบคุณครับช่วงเช้าที่ผ่านมาพลตรีเสมอแจ่มใสเสนาธิการกองทัพภาคที่3นำผู้พับหน่วยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถร่วมกับหัวหน้าสุชการหน่วยงานพลเรือนตำรวจทหารทุกภาคส่วนอย่างพร้อมเพรียงที่ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลกแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการสร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนทั้งด้านสาธารณสุขการแพทย์คุณภาพชีวิตและการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสซึ่งทรงอุทิศพระวรกายในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พระสงฆ์นิกรอย่างต่อเนื่องสืบมาด้านกองทัพภาคที่3นำคณะเครือข่ายมวลชนอาสาสมัครกิจกรรมพลเรือนเข้าเยี่ยมชมโครงการทหารพันดีภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสที่โรงเรียนทหารพันดีและโครงการผลิตแพทย์พระราชทานเพื่อช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคเหนือเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพบกกับภาคประชาชนพร้อมเปิดโอกาสให้เครือข่ายได้เรียนรู้การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มุ่งมั่นสู่การพึ่งพาตนเองด้านการเกษตรปศุสัตว์รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนในพื้นที่ด้านพลตรีสาธิตไวยนนท์ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่1ตรวจเยี่ยมการฝึกหน่วยทหารทรหดของกองพันทหารม้าที่7กรมทหารม้าที่2เตรียมความพร้อมเข้ารับการตรวจสอบประเมินผลการฝึกและการปรับใช้ในพื้นที่ปฏิบัติงานจริงชมการสาธิตปฏิบัติการทางยุทธวิธีการกวาดล้างคูติดต่อตรวจความพร้อมของยานยนต์รบรถเกาะล้อยางแบบ VN1 และรถกรอกคอมมานโด V150ให้โอวาทพบปะกำลังพลสร้างขวัญกำลังใจที่สนามฝึกค่ายพิชัยดำหักอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ขณะที่พลตรีวิสิทธิ์บรรณกิจผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่34ตรวจเยี่ยมโครงการอบรมแผนพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนด้านความมั่นคงประจำปี2569ของจังหวัดพะเยาที่สนามยิงปืนซาบระยะค่ายขุนเจืองธมิกราชโดยนางสาวออนอาภาโลวีระผู้ราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานโดยมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาและผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่32ร่วมในการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติเป็นหนึ่งในพลังสำคัญในการดูแลโรคดูแลสุขภาพดูแลสังคมเนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทยประจำปี2569โดยพันเอกสมัยขำพันธ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติเป็นประธานรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมภายในค่ายจิรประวัติจังหวัดนครสวรรค์ส่วนกรมทหารราบที่4ดำเนินการตรวจสอบประเมินผลการฝึกทักษะเพื่อทำการรบให้ชนะของหน่วยกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่4ณสนามค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกทดสอบการเดินเร่งรีบการยิงปืนด้วยกระสุนจริงผลการปฏิบัติผ่านเกณฑ์ประเมินบรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึกแสดงถึงความพร้อมของกำลังพลในการปฏิบัติภารกิจในทุกพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายขอบคุณข้อมูลจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่37สถานการณ์น้ำป่าไหลหลากที่หมู่7ตำบลแม่เปาอำเภอพญาเมงรายซึ่งมีทั้งผู้ป่วยและประชาชนต้องอพยพเป็นการเร่งด่วนซึ่งทั้งพลเรือนตำรวจทหารในพื้นที่ได้ผนึกกำลังเข้าดำเนินการช่วยเหลือขณะนี้มวลน้ำเริ่มลดลงในพื้นที่แต่ยังมีมวลน้ำป่าที่ไหลเข้าท่วมในพื้นที่หมู่11และหมู่6ตำบลทุ่งก่ออำเภอเวียงเชียงรุ้งซึ่งคงต้องติดตามสถานการณ์และให้การช่วยเหลือกันต่อไปครับ
0: ครับขอบคุณคุณเสรีจากพื้นที่กองทัพภาคที่3นะครับขอบคุณภาพสวยๆด้วยเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวเชียงรายนะครับ
1: ก็จะมีการรายงานข่าวนี้มาเรื่อยๆนะคะสำหรับคุณเสรีค่ะอาจจะมาในวันจันทร์หรือว่าวันใดก็ตามเนี่ยนะ
0: ในสัปดาห์นี้ต้องติดตาม
1: ดูกันนะคะอ้าวมาเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวันอาทิตย์มีกิจกรรมดีๆนะคะทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็ไปเป็นประธานเปิดด้วยชื่องานว่า Hope Space AI Summit ค่ะค่ะเมื่อวันอาทิตย์ค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานเปิดงาน Hope Space AI Summit 2026ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนนะคะโดยมีผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคการศึกษานักพัฒนาเทคโนโลยีตลอดจนทหารผ่านศึกก็มาด้วยนะคะรวมทั้งประชาชนผู้สนใจร่วมงานกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะเทคโนโลยี AI เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เข้ามามีบทบาทในทุกมิติในการดำเนินชีวิตทั้งด้านการศึกษาการทำงานการแพทย์เศรษฐกิจแล้วก็การบริหารภาครัฐด้วยค่ะ
0: ครับเชิงความมั่นคงในศตวรรษที่21นะครับไม่ได้หมายถึงการใช้อาวุธหรือว่าการสู้รบแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยนะครับแต่หมายถึงการพัฒนาคนให้มีความรู้มีทักษะแล้วก็สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์ ครับมีจริยธรรมมีความรับผิดชอบท่านพลโทอรุณนะครับท่านก็กล่าวว่าหากใช้อย่างถูกต้อง AI เนี่ยสามารถที่จะเป็นผู้ช่วยที่มีประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้นะครับยังมีการเสนอแนวคิดการขยาย AI ไปสู่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนกว่า200แห่งทั่วประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงองค์ความรู้แล้วก็เทคโนโลยีได้อย่างเท่าเทียมเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแค่จินตนาการเนี่ยก็ดีใจแทนน้องๆแล้วเนี่ยนะฮะว่าจะได้มีการเรียนรู้นะครับในเรื่องของระบบการศึกษาที่เท่าทันแล้วก็ทัดเทียมเนี่ยนะครับรวมถึงเป็นการสร้างทรัพยากรที่มีคุณภาพซึ่งถือเป็นการลงทุนด้านความมั่นคงที่สำคัญที่สุดของประเทศครับ
1: AI มีบทบาทมากเลยนะคะ
0: ใช่ครับ
1: เวลาเราบางทีเรื่องง่ายๆอ่ะเราก็ถาม AI เนาะ
0: คิดไม่ออกถาม AI
1: ใช่ค่ะมามีเวลาหน่อยนึงเนาะ
0: ได้อยู่ครับสักนิดนึง
1: สักนิดนึงนะคะก็เมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยาราชนารีก็ได้พระราชทานพระวโรกาสนะคะให้คุณหญิงจรัสศรีทีปิรัตน์รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ก็ได้นำพลเอกอนุภาพสิริมนทนนะคะหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาแล้วก็มีอีกหลายท่านนะที่มาร่วมด้วยค่ะก็มาพูดคุยกันในเรื่องของกองทุนหทัยทิพย์ค่ะโดยกองทัพบกในฐานะผู้แทนพลเอกพนาแคล้วผ่องทุกนั่นเองนะคะท่านไปในฐานะผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกมาพูดคุยในเรื่องนี้ค่ะ
0: ครับก็มีความคืบหน้าไปมากแล้วนะครับในโครงการนี้หมดเวลาลงแล้วครับ เดี๋ยวต้องกลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 13:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับนายกยืนยันรัฐดูแลค่ารักษาเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเต็มที่ขอรอตำรวจสรุปสาเหตุหากพบมีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายจะดำเนินการเข้มไม่มีการละเว้นสักครู่กลับมาติดตามครับ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง545สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซันสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ้งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
6: ายกรัฐมนตรีเผยรัฐบาลเร่งดูแลผู้บาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารย่าน5แยกลาดพร้าวยืนยันค่ารักษาพยาบาลรัฐรับผิดชอบเต็มที่พร้อมให้รอตำรวจและกองพิสูจน์หลักฐานสรุปผลสอบทุกประเด็นทั้งสาเหตุเพลิงไหม้การปิดประตูและระบบความปลอดภัยในอาคารคุณนิพิษพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารย่าน5แยกลาดพร้าวโดยระบุว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาได้มีการลงพื้นที่ร่วมกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามสถานการณ์และให้กำลังใจผู้ประสบเหตุโดยผู้บาดเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้สิทธิการคุ้มครองของรัฐจึงขอให้ผู้บาดเจ็บและญาติไม่ต้องกังวลเรื่องของค่าใช้จ่ายเพราะรัฐบาลจะดูแลอย่างเต็มที่ทั้งนี้ในส่วนของผลการตรวจสอบจากกองพิสูจน์หลักฐานและสำนักงานตำรวจแห่งชาติในประเด็นสาเหตุเพลิงไหม้นั้นรวมถึงข้อสงสัยเรื่องการปิดประตูร้านและระบบสปริงเกอร์ดับเพลิงเพื่อไม่ให้เป็นการชี้นำการสอบสวนพร้อมย้ำว่าหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดนอกจากนี้ยังระบุว่าร้านดังกล่าวได้รับใบอนุญาตเป็นร้านอาหารสามารถเปิดให้มีการแสดงดนตรีได้ถึงเวลา 24:00 น.ไม่ใช่สถานบันเทิงหรือสถานบริการและเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบการต่อใบอนุญาตรวมถึงมาตรการด้านความปลอดภัยของอาคารอย่างละเอียดสำหรับการเยียวยารัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่โดยล่าสุดยืนยันมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ27รายส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บอาการหนักยังอยู่ในการดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดขณะที่ผลการตรวจสอบสาเหตุและความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องจะต้องรอผลการสืบสวนอย่างเป็นทางการต่อไปที่พิพิธภัณฑ์ชัยพฤกษ์รายงานครับ
6: ขณะที่ญาติเหยื่อเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวทยอยรับศพที่สถาบันนิติเวชเจ้าหน้าที่ยังเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์และหาสาเหตุเพลิงไหม้อย่างละเอียดคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
8: บรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจวันนี้เต็มไปด้วยความโศกเศร้าเมื่อญาติของผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวทยอยเดินทางมาติดต่อรับร่างหลังเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลแล้วเสร็จเพื่อนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงอำนวยความสะดวกและเร่งตรวจสอบสาเหตุของเหตุเพลิงไหม้อย่างละเอียดนางสาวอุษาทัศน์ศรีหนึ่งในผู้รอดชีวิตเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าคืนเกิดเหตุเดินทางมาเที่ยวกับเพื่อนรวม5คนแต่ต้องสูญเสียเพื่อน2คนและอีก1คนได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนเกิดเหตุตนได้เดินออกมาสูบบุหรี่นอกร้านและได้กลิ่นผิดปกติภายในร้านแต่ไม่มีสัญญาณเตือนไฟไหม้แต่อย่างใดหลังจากเกิดเหตุทุกคนพยายามทุบกระจกเพื่อเปิดทางหนีและช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ภายในแต่เปลวไฟและความร้อนลุกลามอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถเข้าถึงได้พร้อมยอมรับว่าไม่ทราบตำแหน่งของประตูหนีไฟของทางร้านเนื่องจากที่ผ่านมาตนเข้าออกเพียงประตูหลังเท่านั้นขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและกองพิสูจน์หลักฐานยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุของโศกนาฏกรรมครั้งนี้อย่างละเอียดพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
6: สำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานย้ำเหลืออีกเพียง3วันจะหมดเขตลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเชิญชวนผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดทิศทางสวัสดิการของตนเองโดยลงทะเบียนใน3ช่องทางคือเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th แอปพลิเคชัน SSO Plus และลงทะเบียนด้วยตนเองณสำนักงานประกันสังคมใกล้บ้าน
9: การโกหกบิดเบือนเท่ากับปฏิเสธความจริงและคนที่ปฏิเสธความจริงจะไม่ได้รับการยอมรับในที่สุดร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 14:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
11: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
10: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
11: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
10: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
11: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
10: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
11: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
10: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
11: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
1: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
11: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
13: ร้านกำนันมานะ
12: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz ตอนที่18มาร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ท่านรับสั่งไว้ 3-4 เรื่องด้วยกันว่า 1. ต้องมีสำนึกในคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตรอบคอบรอบรู้ในการที่จะทำอะไรนอกจากนั้นยังรับสั่งว่าในการดำเนินชีวิตเนี่ยต้องมีความอดทนต้องมีสติมีปัญญาแล้วก็มีความเพียรฉันใช้คำนี้นะครับมีความเพียรเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แต่เป็นคนไม่ขยันเลยระบบไม่สำเร็จเนี่ยตรงนี้คือพื้นฐานไม่มี
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: เพราะแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคือแนวทางการดำเนินชีวิตที่ช่วยให้คนทุกวัยทุกอาชีพนำชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแต่น่าเสียดายนะคะที่คนส่วนใหญ่เข้าใจเรื่องนี้เพียงผิวเผินพนักท่านนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีสรุปหัวใจของแนวคิดนี้ช่วยให้เราเข้าใจและเห็นภาพชัดเจนว่าหากเข้าถึงหัวใจของเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาปรับใช้ในทุกกิจกรรมสิ่งนี้จะเป็นรากฐานแห่งชีวิตและสังคมไทยสู่ความเจริญอย่างยั่งยืนค่ะ
1: หลักคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยอยากจะแยกเป็น3ส่วนคือส่วนของเป้าหมายส่วนของพื้นฐานแล้วก็ส่วนของหลักคิดหลักปฏิบัติส่วนของเป้าหมายเนี่ยเพื่อให้เป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้สมดุลรวมทั้งให้เตรียมความพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็รับสั่งว่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีทั้งการเปลี่ยนแปลงทางวัตถุทางวัฒนธรรมทางด้านสังคมเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยส่วนเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะมาจากโลกภายนอกก็ได้เช่นนอกประเทศมากับระบบเศรษฐกิจทุนเสรีหรือนอกชุมชนเป็นการเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาลแล้วก็มากระทบชุมชนนะครับหรืออิทธิพลของสื่อมวลชนและมาเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของเราสมมติว่าอาชีพเรามันมีขึ้นมีลงเราจะเตรียมรับมืออย่างไรเรื่องที่2คือพื้นฐานที่จะเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้แล้วให้เกิดผลเนี่ยนะท่านรับสั่งไว้ 3-4 เรื่องด้วยกันว่า 1. ต้องมีสำนึกในคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตรอบคอบรอบรู้ในการที่จะทำอะไรต้องมีความอดทนต้องมีสติมีปัญญาแล้วก็มีความเพียรฉันใช้คำนี้นะครับมีความเพียรเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แต่เป็นคนไม่ขยันเลยระบบไม่สำเร็จเนี่ยตรงนี้คือพื้นฐานไม่มีนะเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจตรงนี้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเนี่ยท่านทรงรับสั่งให้ต้องปรับพื้นฐานก่อนถ้าเป็นคนขี้เกียจอยู่ต้องขยันก่อนฝึกตัวเองยังไงให้ขยันนะถ้าเป็นคนซึ่งไม่ค่อยได้สำนึกอะไรมากมายก็ต้องพยายามปรับยังไงให้มีสติมีสัมปชัญญะที่ดีนะครับมีสมาธิในงานที่ทำมีฉันทะในงานอะไรนี้เป็นต้น
2: เมื่อเข้าใจเป้าหมายและปรับพื้นฐานจิตใจให้มีสำนึกแห่งคุณธรรมมีความเพียรมีความรอบรู้รอบคอบมาถึงส่วนสำคัญค่ะก็คือการปฏิบัติค่ะ
1: ส่วนที่3คือส่วนของหลักการและก็หลักปฏิบัติหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีคำเดียวเท่านั้นเองคือทางสายกลางทำอะไรไม่สุดโต่งไม่มากเกินไม่น้อยเกินไม่รุนแรงเกินไม่อ่อนแอเกินในเรื่องทางสายกลางที่เอามาขยายนะครับอันที่1ก็คือจะทำอะไรขอให้นึกถึงความพอประมาณคำว่าพอประมาณเนี่ยเป็นคำที่มีความสำคัญมากพอประมาณไม่ว่าจะเป็นการลงทุนก็ต้องพอประมาณไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตก็ต้องพอประมาณแม้แต่ดูหนังสือมากเกินไปมันก็ยังอันตรายนะครับเรื่องที่2จะทำอะไรต้องมีเหตุมีผลวันนี้จะซื้ออันเนี้ยต้องถามตัวเองว่าแล้วมีอยู่หรือยังแล้วก็ถ้าซื้อมาแล้วเนี่ยมันใช้คุ้มไหมเงี้ยแล้วเรื่องที่3สำคัญมากก็คือว่าต้องมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเพียงพอที่จะรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอกได้ถ้าชีวิตเป็นเด็กนักเรียนคะแนนที่เราสะสมมันพอไหมมันเป็นภูมิคุ้มกันบ้างไหมเผื่อบางทีเราพลาดไปบ้างบางวิชามันก็ยังไม่ตกกันนะครับในครอบครัวก็เหมือนกันนะครับไม่ใช่เป็นหนี้ไปหมดต้องมีภูมิคุ้มกันคือมีการอดออมบ้างแม้แต่นายจ้างดูปัญหาเรื่องการบริหารงานบุคคลเนี่ยนะครับถ้าท่านใช้คำว่ามีภูมิคุ้มกันที่ดีท่านก็ต้องระวัดระวังครับว่าแล้วลูกน้องจะลาออกทีละขยงได้ทำยังไงอะไรเงี้ยเป็นต้นเรามีแผนกำลังคนพอหรือยังที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงข้างหน้าเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเขาใช้ได้ทุกระดับ
2: เมื่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้กับคนทุกอาชีพแล้วกับข้าราชการวัฒนชัยให้ข้อคิดที่น่าสนใจค่ะ
1: ข้าราชการทุกคนก็ต้องปรับฐานจิตใจให้เป็นคนมีสำนึกในคุณธรรมให้มีความซื่อสัตย์สุจริตถ้าไม่ซื่อสัตย์สุจริตก็สามารถที่จะไปหลอกลวงประชาชนที่มารับบริการทำเรื่องทุจริตเพื่อจะเบิกโน่นเบิกนี่ได้ประมูลเมืองประมูลนี่อย่างที่เรารู้กันอยู่ไม่ดีเลยสำหรับบ้านเมืองเพราะว่าส่วนหนึ่งของต้นทุนเนี่ยต้องไปจ่ายสำหรับค่าคอร์รัปชันเพราะนั้นท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเนี่ยจะมาคิดว่าเรื่องคอร์รัปชันไกลตัวไม่เกี่ยวกับฉันไม่ใช่ครับเราบริโภคสินค้าอะไรเจ้าของกิจการนั้นร่วมมือหรือถูกบังคับให้ต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะไอ้เงินค่าจ่ายของผู้ประกอบการเนี่ยเขามาคิดในค่าสินค้าที่ท่านซื้อหมดนะครับเพราะนั้นหมายความว่ากระทบทุกคนครับกระทบทุกคนเลยคนไทยกระทบทุกคนนะครับ
2: เมื่อการคอร์รัปชันหรือการคดโกงของคนกลุ่มเล็กสร้างภาระให้คนทั้งประเทศต้องร่วมแบกรับภาระนั้นด้วยเราจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหานี้อย่างไร
1: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์เนี่ยนะครับก็ได้นำมาเป็นความคิดหลักของแผน9ผมเชื่อว่ากรอบที่สภาพัฒน์ได้พิมพ์แล้วก็เผยแพร่ไปพร้อมกับแผน9เนี่ยมันไปทั่วทุกส่วนราชการอยากจะเชิญชวนให้ข้าราชการทุกระดับทุกคน

0: นะครับลองกลับไปอ่านดูอีกสักครั้งเถอะแล้วลองตั้งโจทย์เองว่าหน่วยราชการของฉันเนี่ยจะเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้โดยเฉพาะมุ่งเป้าในเรื่องของการกำจัดคอร์รัปชันเนี่ยนะจับกลุ่มอภิปรายในหมู่ราชการเองเนี่ยนะครับในกองเดียวกันก่อนก็ได้เสร็จแล้วก็ข้ามกองก็ได้เพราะจริงๆคอร์รัปชันมันข้ามกองข้ามกรมข้ามกระทรวงเสร็จแล้วมีข้อสรุปออกมาเป็นเชิงปฏิบัติแล้วท่านก็พยายามพูดกันเลยครับว่าวิธีปฏิบัติราชการที่ผ่านมาเนี่ยมันมีจุดโหว่ตรงไหนที่เปิดช่องให้คนโกงเนี่ยแล้วเราพยายามมาสร้างกระบวนการเหล่านั้นให้มันโปร่งใสขึ้นมาให้มีการตรวจสอบขึ้นมาในทางธุรกิจก็เหมือนกันผมว่าสภาหอการค้าก็ดีสภาอุตสาหกรรมก็ดีเนี่ยนะครับหรือแม้แต่องค์กรการกุศลต่างๆนะครับอะไรต่ออะไรก็ดีเนี่ยนะครับลงมาช่วยกันลำพังจะให้ระบบราชการแก้ฝ่ายเดียวไม่สำเร็จและอันสุดท้ายก็คือระบบราชการการเมืองผมคิดว่าการที่ท่านเนี่ยปวารณาตัวลงมารับใช้ประชาชนถ้าในความเห็นของสากลเนี่ยเขาถือว่าท่านเนี่ยเสียสละพอแล้วในเรื่องของฐานะทางบ้านของตระกูลแล้วก็ชีวิตที่เหลือเนี่ยเขาอยากจะมาตอบแทนบุญคุณแผ่นดินมาเป็นตัวแทนประชาชนเรื่องที่หนึ่งคือไปออกกฎหมายมาสำหรับมาบังคับใช้เพื่อนประชาชนด้วยกันอันนี้หน้าที่โอ้โหสำคัญมากเลยนะภาคการเมืองเนี่ยจึงเป็นภาคที่สำคัญเหลือเกินในการที่จะแก้ปมเรื่องคอร์รัปชันว่าให้สำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยผมก็ขอแนะนำเหมือนกับที่แนะนำข้าราชการฝ่ายประจำคือลองไปอ่านทบทวนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับและฝ่ายการเมืองลองถกแถลงกันดูเพราะฉะนั้นการที่จะให้สังคมนี้มันดีขึ้นเนี่ยพวกผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะครับพ่อแม่เอ่ยครูบาอาจารย์เอ่ยต้องตั้งคำถามตัวเองว่าเราพร้อมหรือยังที่จะสร้างคนรุ่นใหม่โดยให้หนึ่งขั้นที่หนึ่งรู้จักแยกผิดชอบชั่วดีขั้นที่สองรู้จักที่จะเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าชอบว่าดีแล้วและอันที่สามพร้อมหรือยังที่จะให้ลูกหลานเราเนี่ยกล้าที่จะปกป้องสิ่งที่ถูกต้องนั้นคราวนี้พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าแม้ทุกอย่างจะลงที่เด็กหมดนะผู้ใหญ่ก็ต้องแก้ไขนะครับแล้วที่บอกว่าถ้าหัวไม่สายหางไม่กระดิกนี่เป็นเรื่องจริงผมว่าทั้ง3ฝ่ายนะฮะต้องรับผิดชอบร่วมกันนะฮะคือฝ่ายข้าราชการฝ่ายการเมืองแล้วก็ฝ่ายผู้ที่ประกอบธุรกิจคือถ้าทั้ง3ฝ่ายนะรู้จักแยกผิดชอบชั่วดีนะรู้จักปฏิบัติในสิ่งที่เห็นว่าตัวเองว่าถูกต้องนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเข้ามาปกป้องสิ่งที่ถูกต้องนะผมว่าคอร์รัปชันไทยมันหมดไปในพริบตาเดียว
1: และนี่คือจุดเด่นของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ให้ความสำคัญกับการทำสิ่งต่างๆอย่างรู้จักความพอดีพอประมาณบนพื้นฐานจิตใจที่มีคุณธรรมซึ่งคุณธรรมจะชี้นำทางให้เราทำในสิ่งดีไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่สร้างความเสียหายให้สังคมก่อนจากกันท่านองคมนตรีนายแพทย์เกษมวัฒนชัยฝากข้อคิดไว้ให้พวกเราค่ะ
0: ผมคิดว่ายังมีช่องว่างอยู่ตรงที่ว่าในภาคส่วนต่างๆเนี่ยยังไม่ได้มาทำความเข้าใจและตระหนักรู้อย่างลึกซึ้งในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผมก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยเรามีของดีที่สุดละคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้พวกเราละเพราะนั้นผมก็อยากจะเชิญชวนพวกเราทุกหมู่เหล่านะครับช่วยกันศึกษาให้ลึกซึ้งและนำไปปฏิบัติให้เกิดผล
1: ขอขอบคุณท่านองคมนตรีนายแพทย์เกษมวัฒนชัยค่ะวันนี้เชิญชวนคนไทยทุกอาชีพทุกภาคส่วนมาร่วมกันน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อส่งผลเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมไทยก้าวสู่ความเจริญที่แท้และสามารถยืนอยู่ได้อย่างสง่างามในสังคมโลกค่ะ
2: ฉะนั้นถ้าทุกท่านซึ่งถือว่าเป็นผู้มีความคิดและมีอิทธิพลมีพลังที่จะทำให้ผู้อื่นซึ่งมีความคิดเหมือนกันช่วยกันรักษาส่วนรวมให้อยู่ดีกินดีพอสมควรขอย้ำพอควรพออยู่พอกินมีความสงบไม่ให้คนอื่นมาแย่งคุณสมบัตินี้จากเราไปได้ก็จะเป็นของขวัญวันเกิดที่ถาวรที่จะมีคุณค่าอยู่ตลอดกาลพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2517เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่อง

0: าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักหลวง
2: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
3: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
4: ไม
5: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
4: ไม
6: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
4: ไม
7: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
4: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
8: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะ
9: พ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุข
11: พลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
12: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
13: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
14: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นอะ
12: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
15: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: โอวาทของหลวงปู่สิมพุทธจาโรแห่งวัดถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ปล่อยวางอย่าไปยึดถือตัวกูของกูตัวเราของเรามันเป็นเพียงสมมุติให้เป็นตัวเราของเราเท่านั้นแหละถ้าแท้มันไม่ได้เป็นของใครเมื่อมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นอย่างนี้เมื่อหมดเหตุปัจจัยมันไปไหนก็ละลายลงไปสู่พื้นแผ่นดินธาตุดินก็ไปสู่ธาตุดินธาตุน้ำก็ไหลไปสู่ธาตุน้ำไหลไปในอากาศลมก็ไปกับลมธาตุไฟความร้อนอบอุ่นมันก็เป็นไปตามธาตุไฟธาตุเหล่านี้เมื่อเขาไหลเข้าไปอยู่ในสภาพของเขาเขาก็ไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างไรเพราะธาตุดินน้ำลมไฟเป็นธรรมชาติประจำโลกประจำวัฏสงสารอันนี้
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับปวาริสาวรตรีประภาค่ะอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ์ยืนยันพร้อมเยียวยาผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวรายละสูงสุด 300,000 บาทสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบมิ้นปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: อะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะจอดมาHonda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมเอาไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลบเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntec Street
1: อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ์ยืนยันพร้อมเยียวยาผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวรายละสูงสุด 300,000 บาทขณะที่ผู้บาดเจ็บได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือตามกฎหมายคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
2: นายตายฤทธิ์เตมิหิวงอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพลงพื้นที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อติดตามการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวพร้อมยืนยันว่ากระทรวงยุติธรรมได้สั่งการให้เร่งดูแลผู้เสียชีวิตและครอบครัวผู้สูญเสียอย่างเต็มที่โดยเปิดจุดรับคำร้องขอรับความช่วยเหลือภายในสถาบันนิติเวชเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ญาติที่เดินทางมาติดต่ออธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกล่าวว่าหากผลการสอบสวนพบว่าเหตุเกิดจากการกระทำความผิดอาญาของผู้อื่นผู้เสียหายและทายาทของผู้เสียชีวิตจะได้รับการเยียวยาตามกฎหมายโดยกรณีผู้เสียชีวิตมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือสูงสุดรายละ 300,000 บาทซึ่งเป็นอัตราใหม่ที่ปรับเพิ่มจากเดิมส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจะได้รับค่ารักษาพยาบาลค่าขาดรายได้และค่าฟื้นฟูสมรรถภาพตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดนอกจากนี้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจะประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อเร่งพิจารณาการจ่ายเงินช่วยเหลือโดยเร็วหลังพนักงานสอบสวนยืนยันผลการสอบสวนและการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลครบถ้วนพร้อมย้ำว่าขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการรอผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์และแพทย์นิติเวชเพื่อยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
1: เลขาธิการอย.นำทีมล้างบางสินค้าเถื่อนร่วมมือตำรวจเผาทำลายของกลางผิดกฎหมายกว่า3ล้านชิ้นมูลค่าสูงถึง300ล้านบาทยืนยันผิดกฎหมายกว่า3ล้านชิ้นมูลค่าสูงถึง300ล้านบาทยืนยันเดินหน้าปราบปรามเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
3: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาได้เปิดเผยถึงการเดินหน้าปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างเข้มงวดทางผู้ผลิตผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายโดยล่าสุดทางอย.ได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและภาคีเครือข่ายนำของกลางที่คดีถึงที่สุดแล้วจำนวน131คดีน้ำหนักรวมกว่า31ตันมูลค่ากว่า300ล้านบาทไปเผาทำลายทิ้งที่บริษัทอาคีปราการจำกัดมหาชนจังหวัดสมุทรปราการโดยเลขาธิการอย.เปิดเผยว่าของกลางที่นำมาทำลายในครั้งนี้มีจำนวนกว่า3ล้านชิ้นซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานไม่มีฉลากภาษาไทยและอาจส่งผลเป็นอันตรายต่อสุขภาพร้ายแรงเช่นคดีโกดังลักลอบนำเข้าผ้าอนามัยยี่ห้อดังโรงงานผลิตยาแค่ไอปลอมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมความงามประเภทฟิลเลอร์และโบท็อกซ์ปลอมรวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารลักลอบนำเข้าจากประเทศจีนที่วางขายในซูเปอร์มาร์เก็ตโดยการเผาทำลายครั้งนี้เป็นการตัดวงจรไม่ให้สินค้าอันตรายหมุนเวียนกลับมาขายซ้ำเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคทางนี้หากผู้ฟังพบเบาะแสสามารถแจ้งที่สายด่วนอย1556ตลอด24ชั่วโมงวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
4: กองทัพบกขอเชิญชวนน้องๆเยาวชนที่ชื่นชอบศิลปะการวาดภาพสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพวาดสร้างศิลป์เพื่อภูมิและถิ่นไทยชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาทในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของผู้สมัครแบ่งเป็นระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายหรือเทียบเท่าโดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคม2569ทางเว็บไซต์sangsin69.com พร้อมส่งผลงานภาพวาดที่มีความสมบูรณ์ส่งทางระบบไปรษณีย์ไทยมายังตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร10304ภายในวันที่15กรกฎาคมนี้
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาปวาริสาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: อ โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
6: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
6: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
5: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
6: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
5: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
6: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
5: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
6: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
7: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
6: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
5: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
8: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องพลิกหน้ามือเป็นหลังมือครับการเปลี่ยนแปลงโดยตนรีบขนขวายคือเปลี่ยนร้ายเป็นดีขมิขมันพลิกหน้ามือเป็นหลังมือสื่อรู้กันอาจถึงขั้นเป็นคนใหม่ในร่างเดิมอย่าพลิกดีเป็นร้ายหายนะคนเขาจะสมเพชเหตุร้ายเริ่มจะเปลี่ยนแปลงทั้งทีดีกว่าเดิมโดยส่งเสริมความดีที่จิตใจน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือความหมายคือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ตรงกันข้ามจากเดิมโดยสิ้นเชิงเหมือนกับการพลิกฝ่ามือหน้ามือหลังมือจะไม่เหมือนกันเมื่อคนคิดจะเปลี่ยนแปลงส่วนมากก็มุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นเช่นจากเป็นคนรูปร่างอ้วนท้วนก็อยากจะกลายเป็นคนผู้มีรูปร่างบอบบางเหมาะแก่น้ำหนักเหมาะแก่อายุวัยไม่อ้วนเกินไปหรือไม่ผอมจนเกินไปการที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองสมมุติว่าเคยมีน้ำหนักตัวมากเกินประมาณแล้วก็ออกกำลังกายดูแลร่างกายของตนเองจนกระทั่งควบคุมน้ำหนักได้ในน้ำหนักที่ต้องการก็ทำให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจกับการที่ได้มาดูแลเรื่องการรับประทานอาหารเรื่องการออกกำลังกายแล้วก็พึงพอใจกับรูปร่างที่ดีขึ้นของตนเองจนกระทั่งมีคนมาทักว่าแม่ร่างกายหรือหุ่นทรงนี่พลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวหรือบางคน

ไม่มีฐานะยากจนอยู่อย่างลำบากยากแค้นก็มาทำมาหากินซื่อสัตย์สุจริตขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนมุ่งมั่นตั้งใจสร้างเนื้อสร้างตัวจนกระทั่งมีฐานะดีขึ้นดีขึ้นจนเรียกว่าร่ำรวยหรืออยู่ดีกินดีก็อาจจะถูกกล่าวถึงในทํานองที่ว่าสามารถพลิกฐานะตนเองแบบชนิดที่เรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือหรือบางคนไปเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาด้วยการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากจนกระทั่งว่าหน้าตาแบบเดิมที่เคยคุ้นก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่คุ้นเคยก็อาจจะถูกกล่าวถึงว่าหน้าตาเปลี่ยนไปแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหน้าตาในยุคสมัยที่เจริญก้าวหน้าขึ้นทางด้านเทคโนโลยีหรือว่าความทันสมัยทางวงการแพทย์ก็จะมีการสัญญกรรมสัญญกรรมก็คือการผ่าตัดเปลี่ยนแปลงหน้าตาซึ่งก็มีให้ได้ยินข่าวอยู่เรื่อยๆการเปลี่ยนแปลงหน้าตาเพื่อที่จะดูอ่อนกว่าวัยหรือดูดีขึ้นในสายตาของตนและของคนอื่นก็เป็นความสุขใจในระดับหนึ่งแต่การเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดก็คือการเปลี่ยนแปลงนิสัยจากร้ายเป็นดีสมมติจากเคยเป็นคนขี้เกียจก็กลายเป็นคนขยันจากเป็นคนที่ฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายก็กลายเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์อย่างนี้เป็นต้นถือว่าเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเพราะฉะนั้นครับถ้านึกจะเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตก็ขอให้คิดเปลี่ยนแปลงจากร้ายเป็นดีและเปลี่ยนแบบชนิดที่เรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือคือเคยร้ายสุดๆก็กลายเป็นดีสุดๆไม่ใช่จากดีสุดๆแล้วกลายเป็นร้ายสุดๆซึ่งก็จะเรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเหมือนกันก็อยู่ที่ใจของเราแล้วว่าเราเลือกที่จะเปลี่ยนเป็นร้ายมาดีหรือดีมาร้ายสวัสดีครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์สูบบุหรี่ทำไมพ่อควันลอยมาจอจมูกเหม็นจะตาย
2: เออละเฮ้ยลอยมาเดี๋ยวก็ลอย

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จศ1 FM 94.5 MHz
1: รู้รักภาษาไทยสนองความห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2: ปอดเมื่อเป็นสำนวนแปลว่าอะไรปอดเป็นสำนวนแปลว่ากลัวและมีสำนวนที่เนื่องกับคำว่าปอดคือขี้ปอดปอดลอยปอดสั่นปอดกระเซาปอดแหกซึ่งล้วนแต่มีความหมายว่ากลัวทั้งสิ้นสำนวนนี้ขุนวิจิตรมาตราอธิบายว่าเกิดขึ้นตอนปลายสมัยรัชกาลที่5เนื่องจากมีโรคไข้หวัดใหญ่ระบาดและทำให้คนเจ็บที่รักษาไม่ถูกวิธีต้องตายหมอฝรั่งอธิบายว่าเป็นเพราะปอดบวมคนเป็นหวัดจึงกลัวการเป็นปอดบวมคำว่าปอดซึ่งตัดมาจากปอดบวมจึงมีความหมายว่ากลัวเช่นนายนี่ขี้กลัวจังได้ยินเสียงหมาหอนก็ปอดแล้วครูไม่ดุหรอกเธออย่าขี้ปอดไปเลย
1: รักภาษาไทยต้องใช้ให้ถูกต้องมีปัญหากัน
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับปวาริสาวรศิริประภาค่ะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
5: ซิตี้คาร์ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไปเชคดิสทาวน์สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street All right, okay.

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเดือนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาม
3: ูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถองค์นายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพของมูลนิธิคุณสราวุฒิจอกลมรายงานค่ะ
4: วันนี้ที่สำนักงานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธานารีนาถวันที่13กรกฎาคม2569โดยมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมคณะสงฆ์รวม10รูปร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลซึ่งตลอด30ปีมูลนิธิดำเนินงานตามพระดำริพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธานารีนาถในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างไม่ย่อท้ออันเป็นการเกื้อหนุนและบรรเทาทุกข์แก่ปวงชนชาวไทยสนองพระปณิธานในการดูแลผู้ตกทุกข์ได้ยากและส่งเสริมด้านการบรรเทาสาธารณภัยด้วยพระเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้ตราวุฒิจอกลมรายงานครับ
3: กกพ.เปิดรับฟังความเห็นค่า FT งวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569เสนอ4ทางเลือกค่าไฟเฉลี่ยตั้งแต่3บาท95สตางค์ถึง4บาท73สตางค์ต่อหน่วยก่อนสรุปอัตราสุดท้ายหลังรับฟังความคิดเห็นประชาชนคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
5: นายภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เปิดรับฟังความเห็นการกำหนดค่าไฟฟ้าแปรผันอัตโนมัติหรือค่า FT สำหรับเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569โดยเสนอ4ทางเลือกที่มีอัตราค่าไฟเฉลี่ยตั้งแต่3บาท95สตางค์ถึง4บาท73สตางค์ต่อหน่วยโดยการคำนวณค่า FT ครั้งนี้ได้รับผลกระทบจากต้นทุนก๊าซธรรมชาติราคาเชื้อเพลิงในตลาดโลกและอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังผันผวนจึงต้องพิจารณาให้สมดุลระหว่างต้นทุนการผลิตไฟฟ้าและการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยทั้ง4ทางเลือกประกอบด้วยค่าไฟ4บาท73สตางค์ต่อหน่วยกรณีจ่ายคืนภาระต้นทุนคงค้างของกฟผ.ทั้งหมด4บาท25สตางค์ต่อหน่วยหากกฟผ.รับต้นทุนคงค้างต่อไป4บาท20สตางค์ต่อหน่วยหากปรับลดราคาก๊าซธรรมชาติและ3บาท95สตางค์ต่อหน่วยซึ่งเป็นอัตราเดียวกับงวดปัจจุบันหากนำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินมาช่วยลดภาระค่าไฟทั้งนี้กกพ.เปิดรับฟังความเห็นผ่านเว็บไซต์ระหว่างวันที่13ถึง20กรกฎาคมนี้ก่อนนำข้อมูลทั้งหมดมาประกอบการพิจารณาและการประกาศอัตราค่า FT อย่างเป็นทางการมาวินพานุรัตน์รายงาน
3: ปิดท้ายกันที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือน12ถึง14กรกฎาคม69ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
6: หวานตั้งร้อยระวังจะอ้วนหย่อนคล้อยนะเธอยุคนี้ต้องหวานแบบรักสุขภาพแบบ 50% ในเครื่องดื่มแก้วโปรดทุกประเภทศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาปวาริสาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุ แถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
11: ร้านกำนันมานะ
10: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
13: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
14: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: เรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่1สื่อลามกหาไม่ยาก
2: อ้าวพี่หมอนวันนี้มาเช้าจังแฮ
3: วันนี้ฉันตื่นแต่มืดไปส่งเจ้ามีเข้าค่ายซัมเมอร์จ้ะปิดเทอมฉันไม่อยากให้ลูกอยู่บ้านหรอกนะเอาแต่นอนดูวิดีโอฉันละกลัวกลัวว่าสักวันจะกลับไปเจอลูกกำลังดูวิดีโอโป้อะ
2: เฮ้ยพี่หมอนคิดมากไปเปล่าเจ้ามิกอะเพิ่งจะ10 ขวบเองนะ
3: คิดมากอะดีกว่าคิดน้อยนี่ยะเวลาฉันอ่านข่าวตำรวจจับพวกผลิตสื่อลามกได้วิดีโอโป้เป็นพันเป็นหมื่นแผ่นนะฉันน่ะสาบแช่งทุกทีเลยนะ
2: โถเจ๊แช่งยังไงอะเขาก็ขายกันอยู่ดีแหละพ่อแม่อย่างเราอะมัวรอให้เขาเลิกผลิตไม่ได้หรอกพี่ต้องหาทางป้องกันลูกเราเองเอางี้สิพี
3: ่ไม่ยะเธอจะชวนฉันไปถล่มร้านขายวิดีโอโป้หรือไง
4: ปัจจุบันนี้เราสามารถซื้อหาสื่อลามกต่างๆได้ง่ายแทบจะพอๆกับการหาซื้อหนังสือพิมพ์ที่สำคัญคือไม่มีการจำกัดอายุผู้ซื้อผลการสำรวจของสวนดุสิตโพพบว่าเด็กไทยส่วนใหญ่เคยเห็นและเคยดูสื่อลามกไม่ว่าจะเป็นวิดีโอโป๊ะเว็บไซต์โป๊ะภาพโป๊ะหรือหนังสือโป๊ะโดยผ่านช่องทางง่ายๆเช่นตามร้านเช่าและขายวิดีโอร้านหนังสือการ์ตูนร้านเช่าอินเทอร์เน็ตรวมทั้งในบ้านของตัวเองที่น่าตกใจคือมีเยาวชนที่ใช้คอมพิวเตอร์แล้วเปิดไปเจอเว็บลามกโดยไม่ได้ตั้งใจถึง90%
3: ตายละร้านเช่าวิดีโอเหรอร้านขายหนังสือการ์ตูนร้านโปรดของกัมมิททั้งนั้นเลยนะเนี่ย
2: อย่านะเจ๊อย่าชวนผมไปถล่มร้านนะเพราะมีวิธีที่ปลอดภัยกว่านั้นอยากรู้ไหมทำไง
3: รู้แล้วจ้า
5: สร้างความใกล้ชิดป้องกันลูกติดสื่อลามกไงล่ะ
4: รู้ทันโลกก้าวทันลูกกับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวสนับสนุนโดยสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสนใจบทสารคดีติดต่อ02-954-2346-7

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการบางพลัดซอย9
1: เรารักสุขภาพ
0: วันนี้เสนอตอนอร่อยปลอดภัยใส่ใจก่อนกินก๋วยเตี๋ยวน้ำหมีเอาเส้นใหญ่น้ำต้มยำโอ้โหถั่วงอกตากลมมา3วันทำไมยังขาวได้ขนาดนี้ล่ะนะ
2: กินๆไปเถอะหน้านายชัดจังถั่วงอกหรือจากเมื่อวานน่ะดูดิยังขาวจั๊วแน่เจี๊ยะอยู่เลย
3: อะอะถ้ากินไม่เลือกอย่างน้ำหมีว่าคงไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพแน่เลยค่ะอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวให้อร่อยปลอดภัยทั้งทีก็ควรสังเกตดูให้ดีก่อนนะคะอย่างถั่วงอกก็ดูสีที่เป็นธรรมชาติไม่ขาวจนเกินไปพริกป่นถั่วลิสงก็ไม่ควรจับตัวเป็นก้อนน้ำส้มสายชูก็ควรอยู่ในภาชนะที่เป็นแก้วลูกชิ้นเมื่อกัดแล้วเนื้อไม่เด้งเกินไปปลาหมึกกรอบก็ต้องไม่มีกลิ่นฉุนของฟอร์มาลินแล้วน้ำส้มสายชูน้ำปลาก็ต้องมีตราอย.ด้วยนะคะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยาคลิก oryor.com นะครับ
4: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับปวริษาวรสิริประภาค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวสั่งตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งคุมเข้มความปลอดภัยสถานบันเทิงป้องกันซ้ำรอยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
8: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
9: ์พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
10: สนับสนุนโดย
11: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานคุมเข้มความปลอดภัยสถานบันเทิงป้องกันซ้ำรอยโศกนาฏกรรมเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
12: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแสดงความเสียใจต่อเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารกึ่งสถานบันเทิงโรงเบียร์ณลาดพร้าวเมื่อคืนวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากพร้อมได้มอบหมายให้สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือสสปท.เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการความปลอดภัยเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอยในสถานประกอบกิจการที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่นโดยมาตรการเร่งด่วนเน้นให้ผู้ประกอบการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยทางหนีไฟฉุกเฉินระบบไฟฟ้าและก๊าซให้พร้อมใช้งานรวมถึงจัดแผนซักซ้อมอบรมหนีไฟให้ผู้ปฏิบัติงานพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งนี้ข้อมูลชี้ว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากการสูดดมควันและการพิษจนหมดสติในไม่กี่นาทีไม่ใช่จากเปลวไฟโดยตรงระบบแจ้งเตือนที่รวดเร็วการอบรมที่ทันทีและทางหนีไฟที่ไม่มีสิ่งกีดขวางจึงเป็นหัวใจสำคัญของการลดความสูญเสียในครั้งนี้วรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวสั่งตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลที่สถาบันนิติเวชหลังพบผู้เสียชีวิตจำนวนมากกระจุกตัวบริเวณห้องน้ำพร้อมตรวจสอบประตูหนีไฟระบบไฟฟ้าและการต่อเติมอาคารพร้อมดำเนินคดีหากพบความประมาทคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
13: ผู้ตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวกำชับทุกหน่วยงานเร่งอำนวยความสะดวกแก่ญาติในการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจขณะที่ผู้บาดเจ็บได้ประสานโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามอาการและดูแลสิทธิ์ด้านประกันภัยพร้อมสั่งแยกสอบปากคำเจ้าของกิจการหุ้นส่วนพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเร่งหาข้อเท็จจริงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบภายในอาคารพบผู้เสียชีวิตจำนวนมากอยู่บริเวณห้องน้ำจึงอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าประตูทางออกด้านดังกล่าวถูกล็อกหรือไม่รวมถึงตรวจสอบประตูด้านทางออกอีกจุดที่เชื่อมกับห้องครัวซึ่งพบความเสียหายจากความร้อนและมีสิ่งกีดขวางทางเดินอาจเป็นอุปสรรคต่อการอพยพหนีไฟในช่วงเกิดเหตุนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังมุ่งตรวจสอบจุดต้นเพลิงบริเวณเหนือเวทีการแสดงโดยเก็บวัตถุพยานเพิ่มเพื่อตรวจสอบว่าวัสดุตกแต่งและระบบเครื่องเสียงเป็นเชื้อเพลิงทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วหรือไม่รวมถึงตรวจสอบระบบไฟฟ้าและการต่อเติมอาคารว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่พร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนชุดใหญ่เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องหากพบการกระทำผิดโดยประมาทหรือฝ่าฝืนกฎหมายพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
1: ล่าสุดนะคะฝ่ายโยธาสำนักงานเขตจตุจักรดำเนินการปิดคำสั่งห้ามใช้อาคารร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522ภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้โดยกำหนดห้ามใช้อาคารเป็นเวลา30วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง
10: เกิดเป็นคนไทยควรมีน้ำใจให้แก่กันเพิ่มความรักความผูกพันเพื่อร่วมกันสร้างเมืองไทยให้สวยงามด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นปวริสาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

หลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz รู้รักภาษาไทยสนองความห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1: พรหมลิขิตมีที่มาของคำอย่างไรพรหมลิขิตประกอบด้วยคำว่าพรหมกับคำว่าลิขิตคำว่าพรหมเขียนพอพานรอเรือหอหีบมอม้าหมายถึงพระพรหมเทพเจ้าผู้สร้างคือผู้สร้างสิ่งต่างๆในโลกคำว่าลิขิตเขียนลอลิงสระอิขอไข่สระอิตอเต่าแปลว่าเขียนพรหมลิขิตจึงแปลว่าพระพรหมเขียนไว้

0: คนที่ไม่ใช่เนื้อคู่พรหมก็จะไม่ลิขิตให้มาพบกัน
1: รักภาษาไทยต้องใช้ให้ถูกต้องมีปัญหาการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ราชบัณฑิตยสถานโทรศัพท์หมายเลข02-3560466ถึง70หรือที่ www.royin.go.th
2: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

ราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร
1: จะโทรมาหาสวรรค์อันใดบอก

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้นะสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
13: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
14: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์เคล็ดลับการเป็นพ่อแบบอู้หูหนูรักพ่อจังจากโครงการ
1: ใกล้กันอีกนิดนะพ่อ
2: พ่อจ๊ะตอนนี้ลูกๆปิดเทอมแล้วเราหาวันว่างพาลูกๆไปเที่ยวด้วยกันดีไหมพ่ออยากไปเที่ยวที่ไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าล่ะจ๊ะ
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับผมเจฟเชิญยิ้มนะครับใครว่าเรื่องเล่นและเรื่องเที่ยวไม่สำคัญนี่ไม่จริงเลยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังคุณพ่อนักเล่าข่าวคุณธีระธัญญาไพบูลย์นะครับเขาจะมาเล่าให้เราฟังว่าชวนลูกเล่นพาลูกเที่ยวอย่างไรให้สุขสนุกและ

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: เพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวลูกค้ากว่า200คนแตกตื่นวิ่งหนีตายออกนอกร้านเพลิงโหมไหม้รุนแรงรวดเร็วล่าสุดกทม.เผยยอดดับพุ่ง32ศพบาดเจ็บ73คนด้านผู้ดูแลร้านเผยก่อนเกิดเหตุสังเกตเห็นความผิดปกติบริเวณป้ายเหนือเวทีก่อนจะเห็นกลุ่มควันลอยขึ้นแต่ไม่นานเปลวเพลิงลุกโชนสำนักงานเขตจตุจักรศูนย์ประสานงานณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินพหลโยธินอำนวยความสะดวกติดตามผู้สูญหายหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตสั่งการเร่งตรวจสอบสาเหตุกำชับบูรณาการทุกหน่วยงานให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ผบ.ตร.ชี้เหตุเพลิงไหม้อาจเข้าข่ายประมาทสั่งพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบทุกมิติเอาผิดผู้เกี่ยวข้องทุกคนผู้ว่าชัชชาติสั่งเร่งยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเผยสถานประกอบการดังกล่าวได้รับอนุญาตเป็นร้านอาหารที่มีการแสดงดนตรีไม่ใช่สถานบริการตามกฎหมายพร้อมเล็งหรือโซนนิ่งสถานบันเทิงยกเครื่องกฎหมายคุมวัสดุลามไฟเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเผยสาเหตุเปลวไฟรุนแรงเกิดจากแก๊สร้อนอัดแน่นวิ่งออกมาเจอกับออกซิเจนรอรื้อซากภายในโรงเบียร์ลาดพร้าวเพื่อตรวจสอบนายกรัฐมนตรีเปิดประชุมสภากทม.ครั้งแรกขสก.ร่วมยืนไว้อาลัยเหยื่อเพลิงไหม้ย่านลาดพร้าวพร้อมย้ำรัฐบาลหนุนเต็มที่เดินหน้าพัฒนากรุงเทพมหานครสู่มหานครระดับโลกโปร่งใสมีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามสถานการณ์น้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงไม่พบการสุดเอียงเพิ่มทีมวิศวกรเร่งเดินหน้าเสริมความมั่นคงใต้ดินอาจฉีดน้ำยาเพิ่มอีกเน้นย้ำเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้ครบถ้วนเลขาปปส.ชี้ที่ผ่านมามีช่องโหว่การตรวจสอบยาเสพติดย้ำเร่งตามตัวผู้บงการใหญ่ส่งยาให้แอร์สาวมีนายันไทยพร้อมส่งข้อมูลหลักฐานให้ออสเตรเลียเตือนคนรับหิ้วของอ้างไม่รู้มียาเสพติดไม่ได้ปลัดมหาดไทยเผยกสท.เตรียมประชุมชี้ชะตาข้าราชการท้องถิ่นเหี่ยวทุจริตตอบที่บรรจุแล้ว15กรกฎาคมนี้ก่อนส่งที่ประชุมกรรมการกลางกรรมการจังหวัดเพิกถอนบรรจุมั่นใจสอบรอบนี้สร้างความกระจ่างให้ประชาชนได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเผยเซ็นอนุมัติพงษ์สวัสดิ์พ้นราชการหลังยื่นลาออกปลัดกระทรวงยุติธรรมแล้วยันทำตามกรอบกฎหมายหลังครบวาระ4ปี18กรกฎาคมนี้ส่วนคดีชั้น14โรงพยาบาลตำรวจรายละเอียดอยู่ที่ปปช. DSI ยื่นศาลออก30หมายจับแก๊ง Forex ฟันข้อหาคอมช่อโกงประชาชนยันพบหลักฐานแน่นมัดตัวป้อมพาวุธมากกว่าปมรับเงิน28ล้านปิดท้ายกันที่กรมศิลป์เผยลวดลายพระเมรุมาตรพระพันปีหลวงโคมพุ่มข้าวบินนางฟ้าถือช่อดอกบัวควีนสิริกิติ
4: ์ยิ้มให้กันวันละนิดเพื่อชีวิตที่สดใสด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา21นาฬิกาปวริษาวรัตติประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: suchardradio.com SUCHARTRADIO เสนอรายการ
1: Beautiful Music
2: สนับสนุนโดย
3: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

The Best of My Love ผลงานของวง The Emotions มาเปิดรายการ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันจันทร์ที่เราอยู่กับเพลงในแนว R&B พาคุณเดินทางมาถึงปีพ.ศ. 2520หรือ1977นะครับ The Best of My Love ของ The Emotions เป็นเพลง Disco Soul ที่เปี่ยมพลังและสดใสถ่ายทอดความสุขและความรักอย่างเต็มปีเรียมจนกลายเป็นหนึ่งในเพลงของนักร้องหญิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของบิลบอร์ดแล้วก็สามารถคว้ารางวัลแกรมมี่อวอร์ดในปีพ.ศ. 2521หรือ1978 The Best of My Love อยู่ในอัลบั้มชุด Rejoice ของ The Emotions เป็นงานประพันธ์ของ Maurice White ร่วมกับ Al McKay สมาชิกของวง Earth, Wind and Fire เนื้อหานั้นสื่อถึงความสุขความรักและพลังบวกโดยไม่มีความซับซ้อนเน้นการเฉลิมฉลองความรักที่บริสุทธิ์และเต็มไปด้วยความสุขเพลงนี้ขึ้นอันดับหนึ่งบน Billboard Hot 100และ R&B Chart นานหลายสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังติดอันดับสูงสุดใน UK ในแคนาดาในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นอกจากอยู่บนอันดับหนึ่งของ US Billboard Hot 100แล้วก็ยังอยู่บนอันดับหนึ่งของ US Hot Soul Singlesอันดับ1บน US Castbox Top 100ในอังกฤษก็อยู่อันดับที่4บน UK Single Charts ในนิวซีแลนด์อยู่อันดับที่9ในแคนาดาอยู่อันดับที่5เพลง The Best of My Love ถูก cover แล้วก็ sample โดยศิลปินเบอร์1ของโลกวงการดนตรีอย่าง Mary J. Blige Chyna Easton Kylie Minogue และอื่นๆ อีกมากมายเสียงร้องอันทรงพลังของวง The Emotions เป็นอะไรที่ตราตรึงอยู่ในหัวใจของคนฟังตราบนานเลยทีเดียวอย่างช่วงตอนกลางๆเพลงที่จะร้องไปถึงช่วงก็มีพีคอยู่ตรงนั้นมันเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆนะครับคุณผู้ฟังครับคำศัพท์ที่น่าสนใจจากเพลง The Best of My Love ก็มีอย่างคำว่า delight ซึ่งหมายถึงความสุขความพึงพอใจ This song brings me delightEvery time I hear it คำว่า harmony ความกลมกลืนเสียงประสานที่สอดคล้องกันอย่างดี The sisters sing in perfect harmony joyful ร่าเริงเต็มไปด้วยความสุข She gave me a joyful smile joyful เป็น adjective นะครับ groove G R O O V E จังหวะดนตรีที่ทำให้รู้สึกสนุกThe band played with a funky groove. Affection, ความรักใคร่ความเอ็นดู He showed his affection by helping her every day. ศัพท์ต่างๆเหล่านี้ก็สามารถที่จะนำมาผูกเป็นประโยคที่ใช้ได้จริงๆนะครับอย่าง I want to share the best of my love with you. ฉันอยากจะแบ่งปันความรักที่ดีที่สุดให้กับคุณ Music always brings joy to my life ดนตรีนำความสุขมาให้กับชีวิตของฉันเสมอ Their harmony makes the song unforgettable เสียงประสานของพวกเขาทำให้เพลงนี้น่าจดจำ Dancing to this groove lifts my mood instantly การเต้นรำตามจังหวะนี้ทำให้อารมณ์ฉันดีขึ้นทันทีสำหรับ The Emotions เป็น 3-4 พี่น้องสามสาวจากตระกูลฮัตชินสันประกอบไปด้วยวันด้าชีล่าและเจเน็ตพวกเธอเริ่มต้นจากการร้องเพลงในโบสถ์ก่อนที่จะกลายมาเป็นศิลปินในแนว R&B และดิสโก้ผลงานเด่นๆของพวกเธอก็มีอย่าง Flowers, Rejoiced และ Sunbeam เป็นต้น The Emotions ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มนักร้องหญิงที่มีเสียงประสานอันทรงพลังที่สุดในยุค1970 The Best of My Love ได้รับรางวัล Grammy Award ในฐานะ Best R&B Performance by a Duo or Group with Vocals ได้รับรางวัล American Music Award ในฐานะ Favorite Soul R&B Singles และก็ติดอันดับ Top 40 Biggest Girl Group Songs of All Timeตอนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อ Beautiful Music ขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการของเราที่ทำให้เรามีพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้และบน suchatradio.com นั่นก็คือธนาคารสงเคราะ
ว่า72ปีรับใช้ประชาชนคนไทยให้มีบ้านไปแล้วมากกว่า4ล้านครอบครัวและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา Beautiful Music ขอย้อนเวลาพาคุณผู้ฟังไปอ่านราชหัตถเลขาของสมเด็จพระปิยมหาราชในหลวงรัชกาลที่5พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าสวัสดิ์ภาพผ่องศรีพระบรมราชินีนาถเราพาคุณผู้ฟังไปอ่านพระราชหัตถเลขาตอนที่5ลงวันที่20เมษายนพ.ศ. 2439พระองค์ทรงบรรยายวิธีการต้อนรับของศรีลังกาเมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับฉันล้วงผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดทันทีแลไปเดินดูแถวทหารแลสุนทรถลาตามประเพณีข้างโก้ราแล้วขึ้นรถมากับปลัดแลพระยาเดโชกับมหามุทลิยะคนตั้งแถวท่าไปจนหน้าเรือนเรียกควีนเฮาส์ก็เหมือนกับ Government House ราวสักสองประตูชั้นไปวังสลานลมคนแน่นไปเห็นแต่หัวไม่เห็นพื้นดินเลยตามหน้าต่างตึกเต็มไปทุกหน้าต่างบ้างก็ฮูเรบ้างก็สาธุไม่บ้างก็ร้องเฮ่เฮ่กรี๊ดกรี๊ดตบมือลั่นไปตลอดทางบ้างก็คมบ้างก็เปิดหมวกเลยต้องเปิดหมวกอมยิ้มตลอดทางอธิบายนิดหนึ่งนะครับคำว่าคมหมายถึงการประนมมือไหว้อย่างถ้าเราเห็นเจ้านายทรงไหว้ใครเราก็จะเรียกว่าทรงคมเจ้าสารถีอาการหนักมากม้ามันจะเปิดไปเสียให้ได้คนท้ายรถต้องช่วยลงยึดที่หน้าเรือนก็มีซุ้มใหญ่การตกแต่งนี้เป็นการยากของเขามากพระยามหาโยธาว่าทำกันมานานเมื่อคืนนี้รุ่งด้วยกันทั้งคนทั้ง government และศาสนาพระพุทธใช้ใบมะพร้าวอ่อนถักเป็นลายต่างๆดอกมะพร้าวติดเป็นระยะใบไม้เลื้อยเฟิร์นยังเลวทำเป็นรูปสิงสาราสัตว์มากอยู่แต่ถ้าเราทำก็เห็นจะไม่เป็นการใหญ่ถึงเพียงนี้บรรดาท่านพวกกรรมการปิดโรเสร็จเหลืองทั้งนั้นพอถึงบ้านพวกชาวเมืองที่ถือศาสนาอื่นมาแอดเดรสเพราะไม่ยอมเสียเงินพวกโน้นเขาไม่ยอมให้เข้าประรำที่เขาทำเจ้าพวกนี้ทำโทรนให้นั่งอ่านและตอบกันเป็นภาษาอังกฤษแล้วเขานำให้ดูห้องหับเป็นอันเลิกได้อาบน้ำช่างสบายเสียจริงๆเพราะสกปรกมาหลายวันเรามาต่อพระราชหัตถเลขากันในวันพรุ่งนี้ครับอีก3เพลงที่ขึ้นอันดับของปีพ.ศ. 2520หรือ1977ในแนว R&B ที่จะชวนคุณไปฟังกันไปเริ่มต้นกันที่ผลงานของสุดยอดศิลปินในตำนานมาร์วินเกย์กับเพลง Got to Give Itเป็นเพลงปาร์ตี้ที่สนุกสนานและสะท้อนความรู้สึกส่วนตัวของศิลปินเองนะครับเล่าเรื่องการปล่อยวางความกังวลและการยอมรับตัวตนท่ามกลางแรงกดดันทางสังคมและวงการดนตรีในยุคดิสโก้นั้นเพลงนี้อยู่ในอัลบั้มชุด Live at the London Palladium เขียนขึ้นเพื่อตอบสนองการร้องขอร้องจากค่ายโมทาวน์ที่อยากจะให้มาวินเกย์นั้นทำเพลงในแนวดิสโก้แล้วเขาก็เลือกทำในเชิงล้อเลียนนิดนึงแล้วก็ใส่ความเป็นตัวเองลงไปคุณผู้ฟังจะได้ยินเสียงนะครับระหว่างที่เพลงร้องไปดนตรีเล่นไปจะได้ยินเสียงเหมือนกับคนคุยกันจุ๊กจั๊กจุ๊กจั๊กจุ๊กจั๊กอะไรอยู่เบื้องหลังอันนั้นไม่ใช่คลื่นแทรกนะครับเป็นความตั้งใจของศิลปินที่เขาจะใส่เสียงจุ๊กจั๊กจุ๊กจั๊กแบบนั้นตรงกับคำภาษาอังกฤษก็คือ chatter c h a t t e r เสียงพูดคุยเบื้องหลังเป็น background ความหมายหลักๆประโยคหลักๆในเพลงนี้ก็มีอย่างคำว่า got to give it up หมายถึงการปล่อยยอมปล่อยวางทั้งการยอมที่จะไปเต้นระบำบางทีเราก็ไม่อยากจะเต้นแต่ว่าโดนลบเล้าโดนอะไรอย่างเงี้ยเต้นก็ได้ก็ไปเต้นยอมปล่อยใจไปกับเสียงเพลง
แล้วก็ปล่อยกับการยอมรับแรงกดดันในชีวิตบางทีเราก็ต้องยอมปล่อยไปเหมือนกันตัวเพลงอินเนี่ยสะท้อนความขัดแย้งระหว่างภาพลักษณ์ที่ต้องแสดงต่อสังคมกับความจริงใจที่อยากจะให้คนได้เห็นว่าตัวตนของเรานั้นเป็นยังไงบรรยากาศของเพลงนี้มันเหมือนงานปาร์ตี้ละครับที่ซ่อนความเปราะบางและก็ความต้องการการยอมรับที่แท้จริงศัพท์ที่น่าสนใจก็มีหลายคำนะครับอย่าง give it up dance floor พื้นที่ที่เขาเต้นระบำกันนั่นแหละ groove จังหวะสนุกสนาน shatter เสียงพูดคุยเบื้องหลัง confessional การสารภาพความรู้สึกไปดูรูปประโยคที่ใช้ได้จริงนะฮะอย่าง sometimes you just have to give it up and enjoy the momentบางครั้งเราก็ต้องยอมปล่อยวางยอมแพ้แรงกดดันอะไรต่างๆนานาบ้างเพื่อที่จะได้มีความสุขไปกับช่วงเวลานั้นๆกับคนอื่นเข้าไปด้วยกัน The DJ kept the crowd on the dance floor all night DJ เปิดเพลงทุกใจทำให้ผู้คนยังเต้นไม่เลิกตลอดคืน This song has such a funky groove that I can't sit stillเพลงนี้มีกรูฟมีจังหวะที่เร้าใจแต่ไม่ฉันนั่งอยู่นิ่งๆไม่ได้ I could hear the chatter of people while the music played ฉันได้ยินเสียงคนพูดเป็นเบื้องหลังแบ็คกราวด์ระหว่างที่ดนตรีกำลังเล่นไปและอย่างประโยคนี้นะครับ Her speech felt like a confessional very honest and emotional คำปราศัยของเธอทำให้รู้สึกเหมือนเป็นการสารภาพทั้งจริงใจและสะเทือนอารมณ์สำหรับมาวินเกย์เองนะครับผู้ที่มีฉายาว่า Prince of Motown และ Prince of Soul เป็นผู้ที่มีความสามารถมากๆแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างมากในวงการเพลงในแนว R&B ผลงานของเขานั้นถึงแม้ว่าเขาจะไม่อยู่แล้วนะครับก็ยังฝากเอาไว้เป็นที่ระลึกให้กับวงการเพลงเยอะแยะมากมายอย่างเช่น What's Going On เพลง Let's Get It On และเพลง Sexual Healing เป็นต้นครับเพลงที่สองให้ฟังเสียงของ Stevie Wonder กับเพลง I Wish และ Barry White มากับเพลง It's Ecstasy When You Lay Down Next to Me

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพอ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful Beautiful
1: You're listening to Beautiful Music Music
2: คุณผู้ฟังที่รักครับคุณกำลังฟัง Beautiful Music กับผมต้นสุชาติชวังกูลทางสุชาติ radio.com และทาง FM 94.5 MHz ฟังเพลงเป็นเพื่อนคุณทุกวันที่นี่ตรงนี้5โมงถึง6โมงเย็นทุกวันในแต่ละวันเราก็จะมีเพลงที่มีสไตล์ที่หลากหลายแตกต่างกันไปนะครับอย่างวันจันทร์นี้จะเป็นเพลงในแนว R&B วันอังคารก็จะเป็นเพลงในแนว Country Music วันพุธจะเป็นเพลง Pop Top 100ของทศวรรษที่1960ไล่เรียงกันไปเรื่อยๆตั้งแต่ปี1960 61 62นะครับตอนนี้กำลังพาคุณเข้าไปสู่ช่วงของปี1961หรือพ.ศ. 2504ลองไปย้อนเวลากันดูนะครับว่าจำเพลงในยุคนั้นอะไรได้บ้างวันพฤหัสบดีก็จะเป็นการตอบจดหมายแชร์ข้อมูลปรึกษาหารือคุยกันโยนประเด็นต่างๆมาคิดวิเคราะห์แยกแยะในแต่ละมุมแต่ละแง่ของความคิดทำให้สมองของเราได้ทำงานวันที่เราจะมาแชร์ข้อมูลของการเดินทางไปเที่ยวความทรงจำทั้งกับบุคคลกับวัฒนธรรมประเพณีสถานที่ท่องเที่ยวอาหารภาพยนตร์ที่เราเคยดูเราชอบเพลงที่เราชอบสถานที่ที่เราชอบที่เราเคยไปมาเล่ามาบอกกันนะครับแล้วก็แนะนำเพลงกันมาผมก็จะมาเปิดไปค้นไปหาเพลงมาเปิดให้กับคุณได้ฟังกันให้สมองของเราได้กระตุ้นการทำงานและย้ำเตือนสิ่งต่างๆที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตของเราส่งมาที่ Beautiful Music ตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327ยังเหลือเสื้อฮูดสีดำลายกราฟิกมาต้องการอีก4ตัวนะครับที่จะมอบให้กับทุกท่านที่เขียนจดหมายมาเป็นกำลังใจกันวันศุกร์เราก็จะอยู่กับเพลงที่เป็นท็อป10ของสหราชอาณาจักรไปดูกันว่าประเทศอังกฤษเขาฟังเพลงอะไรกันบ้างนะครับส่วนวันเสาร์จะเป็นเพลงในแนวบิ๊กแบนด์และแจ๊สสแตนดาร์ดทั้งหลายให้คุณได้ดื่มด่ำปล่อยอารมณ์ให้ล่องลอยชิลๆไปกับเพลงในแนวบิ๊กแบนด์Jazz. และวันอาทิตย์ Sunday Special เราอยู่กับเพลงเชอรี่แบสซี่หรือท่านผู้หญิงเชอรี่แบสซี่เอพิโซดที่43แล้วครับในสัปดาห์นี้อีก4เพลงในแนว R&B ที่ขึ้นอันดับในปีพ.ศ. 2520หรือ1977ที่จะพาคุณไปฟังกันไปเริ่มต้นกันที่ Natalie Cole ลูกสาวของ Nat King Cole เธอแจ้งเกิดในวงการตั้งแต่ปี2510 นะครับด้วยอัลบั้ม Inseparable ซึ่งมีเพลง This Will Be An Everlasting Love ทำให้เธอได้รับรางวัล Grammy ในฐานะ Best New Artist ในปีนั้นโดยรวมแล้วเธอก็มีเพลงที่ขึ้นอันดับเยอะแยะเลยนะครับอย่าง Unpredictable เพลง I've Got Love On My Mind ซึ่งออกมาในปีทั้ง2เพลงนี้ในปี2520ในปี2530ก็มีเพลง The Everlasting Love และเพลง Pink Cadillac และ2534ก็มีอันนี้นะครับ Unforgettable ที่ได้ร้องเพลงนี้คู่กับคุณพ่อด้วยเสียงที่เขาบันทึกเอาไว้ก่อนแล้วเขามาใช้วิธีเทคโนโลยีอะไรต่างๆมา mix โอ้เหมือนเขาได้ร้องด้วยกันเลยล่ะพ่อลูกเพลงนั้นก็ทำให้เธอได้รับรางวัล Grammy Album of the Yearแล้วก็ขายไปได้มากกว่า7ล้านชุดนะครับตลอดชีวิตของการทำงานของนาตาลีโคได้รับรางวัลแกรมมี่ทั้งหมด9รางวัลแล้วก็มียอดจำหน่ายแผ่นเสียงมากกว่า30ล้านแผ่นทั่วโลกตอนนี้นาตาลีก็ได้ไปร้องเพลงกับคุณพ่อแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อ11ปีที่ผ่านมาสำหรับเพลง I've Got Love On My Mind ของเธอนั้นเป็นเพลงโซล R&B ที่เล่าถึงความสุขความอบอุ่นความหลงไหลในความรักที่ครอบงำจิตใจจนกลายเป็นสิ่งเดียวที่คิดถึงตลอดเวลาเพลงนี้สะท้อนความรู้สึกของผู้หญิงที่กำลังมีความรักอย่างเต็มเปี่ยมและไม่สามารถซ่อนความรู้สึกนั้นได้ความสุขความมั่นใจและความหลงไหลในความรักที่ทำให้ชีวิตนั้นสดใสและมีพลังมีคำศัพท์ที่น่าสนใจเยอะนะครับคุณผู้ฟังอย่าง Love on my mindคือมีความรักอยู่ในใจอยู่ในช่วงคิดคำนึงตลอดเวลา unpredictable คาดเดาไม่ได้ใช้บรรยายความรักที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้น everlasting ยั่งยืนใช้บรรยายความรักที่ไม่มีสิ้นสุด soulful เปี่ยมด้วยอารมณ์และความรู้สึกประโยคที่เราฟังจากเพลงแล้วสามารถที่จะนำไปใช้ได้นะครับก็มีอย่าง I've got love on my mind today วันนี้ฉันมีแต่ความรักอยู่ในหัวใจ Her smile makes my day unpredictable but joyful รอยยิ้มของเธอนั้นทำให้วันของฉันนั้นมันคาดเดาไม่ได้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกแต่มันก็เต็มไปด้วยความสุข We all dream of everlasting love เราทุกคนต่างฝันใฝ่ที่จะมีความรักที่ยั่งยืนตราบชั่วนิจนิรันดร์ This voice is so soulful that touches my heart เสียงของเขานั้นเปี่ยมไปด้วยอารมณ์จนสัมผัสใจฉันได้เลยเพลงที่สองนี่เป็นของวงที่ชื่อว่าPlayer ประกอบไปด้วย4หนุ่มรวมตัวกันที่ลอสแอนเจลิสนะครับ4หนุ่มนี้เป็นหนุ่มผิวขาวทั้งหมดปีเตอร์แบ็กเก็ตเป็นคนเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องนำจอห์นชาร์ลส์หรือซีเจครอลลี่คนนี้ก็ร้องด้วยแล้วก็เล่นคีย์บอร์ดเล่นกีตาร์รอนมอสร้องและเล่นเบสและจอห์นฟรายเซนคนนี้ตีกลองไม่สะดวกจะร้องเห็นได้ว่าทั้ง3หนุ่มนะครับของทีมเนี่ยสามารถที่จะร้องด้วยเล่นเครื่องดนตรีด้วยเลยทำให้เสียงประสานของวงนี้นี่ชัดแจ๋วสดใสแล้วก็ฮาร์โมนีอย่างลงตัวมากๆถึงแม้ว่าพวกเขาจะเป็นหนุ่มผิวขาวแต่เขาก็สามารถที่จะนำเพลง Baby Come Back มาขึ้นอันดับบน R&B Chart อยู่บน Hot Soul Singles ในอันดับที่10นะครับเพลงนี้อยู่บนอันดับ1ของ US Billboard Hot 100 อันดับ20บน Adult Contemporary Billboard อันดับ1ในแคนาดาอันดับที่32ในสหราชอาณาจักรอันดับ9ใน South Africa Baby Come Back เป็นเรื่องราวการเสียใจและการเลิกลาและการวิงวอนขอให้คนรักนั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งกลับมาเถิดนะที่รักอย่าช้านักสิสามเชยแต้วเอ๋ยเห็นใจหน่อยสิอะไรประมาณนั้น Baby Come Back ยังเป็นสัญลักษณ์ของยุคดนตรีซอฟต์ร็อกจนกระทั่งถึงปัจจุบันคนแต่งปีเตอร์เบคเก็ตเนี่ยเป็นคนริเวอร์พูลในฝั่งอังกฤษนะครับส่วนซีเจคราวลี่เป็นคนจากมอลรัตเท็กซัสทั้งคู่เนี่ยเจอปัญหาแบบเดียวกันก็คือเลิกกับแฟนแล้วก็รู้สึกเสียดายเลยพยายามที่จะถ่ายทอดความเจ็บปวดและความหวังลงในเพลงโดยเพลง Baby Come Back นั้นเป็นทั้งการขอโทษอ้อนวอนให้คนรักนั้นกลับมาแล้วก็ยอมรับความผิดพลาดของตัวเองและแสดงความเสียใจที่ได้ทำอะไรไม่เข้าท่าลงไปเพลงนี้อยู่บนอันดับ1ของ Billboard Hot 100ในเดือนมกราคมถึง3สัปดาห์ด้วยกันคำศัพท์3 4 5คำง่ายๆนะครับอย่าง comeback regret apology heartbreak reunion นำมาใส่ในรูปประโยคก็จะได้ประโยคที่น่าสนใจนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงๆอย่าง please come back i missed you ได้โปรดกลับมาเถอะฉันคิดถึงเธอ i regret what i did ฉันเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปHe made an apology for his mistake. เขาขอโทษสำหรับความผิดพลาดของเขา After the heartbreak, she needed time to heal. หลังจากอกหักเธอต้องการใช้เวลาให้เยียวยา They had a reunion after many years apart. พวกเขากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ห่างหายกันไปหลายปีเพลงที่3ที่จะชวนคุณไปฟังกันนะครับเป็นผลงานของวง Chic Dance Dance Dance และปิดท้ายกันที่ The OJ's กับเพลง Darling Darling Baby Sweet Tender Love

0: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสารสด
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักอยู
3: ่วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: ตอนที่9การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่างๆค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ตั้งแต่ผมศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาผมมีความรู้สึกว่าการตัดสินใจของผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตปกติประจำวันหรือการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานธุรกิจหรือหน่วยงานที่เป็นราชการหรือเป็นมูลนิธิผมมีความรู้สึกว่าจากการศึกษาหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยทำให้ผมตัดสินใจในทุกๆเรื่องได้ดีขึ้น
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: ทันทีที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี2540แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสมานานกว่า20ปีได้ถูกหยิบยกมากล่าวถึงอย่างมากค่ะในฐานะแนวคิดการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพที่นำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอดีตที่ผ่านมานะคะเรามิได้ตระหนักถึงการดำเนินชีวิตด้วยความรอบรู้รอบคอบและการเตรียมรับความเปลี่ยนแปลงกันมากนักดร.จิรายุอิสรางกูลณ อยุธยากรรมการและผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เล่ามุมมองความคิดของท่านว่าสิ่งใดคือปัญหาของการดำเนินชีวิตในยุคนี้ค่ะ
1: ปัญหาเนี่ยคือถ้าเราคิดผิดตั้งแต่เดี๋ยวนี้มันอาจจะนำไปสู่ชีวิตที่เรียกว่าไม่มีความสุขอย่างยกตัวอย่างง่ายๆนะแทนที่จะพูดเป็นนามธรรมอย่างเงี้ยสมมติว่ามีคนเขามาบอกว่าเอ๊นี่โทรศัพท์มือถือใหม่เอี่ยมเลยเครื่องเล่นมากมายนะถ้าเราเกิดอยากได้นะโดยเราไม่คำนึงถึงว่ารายได้เรามีเท่าไหร่เราทิ้งไอ้ของเก่าที่เรามีอยู่ไปซื้อของใหม่เป็นหนี้เขายอมผ่อนส่งอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่สบายไปอีกเป็นปีก็ได้เนี่ยเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่เราต้องเผชิญกับการตัดสินใจแต่ถ้าเรายึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่เราจะตัดสินใจถูกเนี่ยมีมากขึ้นกว่าเดิมเยอะ
2: การจะยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเป็นหลักคิดในการตัดสินใจสิ่งที่น่าสนใจคือท่ามกลางความแตกต่างของผู้คนทั้งวัยอายุอาชีพศาสนาและภูมิหลังของชีวิตสิ่งใดทำให้ผู้คนที่หลากหลายและแตกต่างเหล่านี้นำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันค่ะ
1: ความเหมือนของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือผมคิดว่าคือเป้าหมายเราต้องการให้ทุกๆคนมีความสุขตามอัตภาพนะไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่คนแก่ผู้หญิงผู้ชายคนในชนบทคนในเมืองนะฮะส่วนความต่างกันก็คือว่าผู้คนเนี่ยแตกต่างกันเด็กก็อาจจะมีความสุขตามอัตภาพที่ไม่เหมือนกับผู้ใหญ่หรือคนแก่คนในเมืองก็คงจะไม่มีความสุขตามอัตภาพที่เหมือนกับคนในชนบทความเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือหลักการเราจะพูดถึง3ห่วงกับ2เงื่อนไขคือเราบอกว่ามี3ห่วงที่เป็นหลักการเนี่ยคือความพอประมาณความรู้และการใช้เหตุใช้ผลแล้วก็ห่วงที่3ก็คือภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยง2เงื่อนไขก็คือเงื่อนไขที่1คือคุณธรรมความซื่อสัตย์ความอดทนความเพียรความไม่เบียดเบียนผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นข้อ2ก็คือความรอบคอบและความระมัดระวังในการใช้ความรู้เราคิดว่าหลักเนี่ยเหมือนกัน3ห่วงกับ2เงื่อนไขเนี่ยแต่เอาไปใช้ในแต่ละสถานการณ์ถ้าเด็กกำลังจะเรียนหนังสือก็ต้องไปใช้มันในลักษณะหนึ่งคนจะไปประกอบการเกษตรก็ต้องไปใช้ในลักษณะหนึ่งนะคนทำการเกษตรอยู่ไกลอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยกับคนทำการเกษตรอยู่สระบุรีก็อาจจะไม่เหมือนกันอีกเพราะฉะนั้นนี่คือความต่างแต่ว่าหลักนั้นเหมือนกันทุกคนไม่มีสูตรสำเร็จจะต้องเอาหลักเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในที่ต่างๆภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนกันมันเป็นเรื่องที่เมื่อ2-3 วันนี้ผมได้ฟังคนพูดเนี่ยก็ประทับใจมากว่าเขาบอกว่าเป็นวิธีคิดพอรู้หลักการแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีวิธีคิดที่จะประยุกต์ใช้กับตัวเอง
2: เมื่อคิดน้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแกนหลักในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะกับการประกอบอาชีพเพื่อวางรากฐานชีวิตให้เติบโตอย่างยั่งยืนหลายคนเกิดคำถามนะคะว่าอย่างไรจึงถือว่าพอประมาณอย่างไรคือความมีเหตุมีผลและอย่างไรที่เรียกว่ามีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยง
1: ความพอประมาณนี่หมายความว่าค่อยๆสร้างฐานให้มั่นคงก่อนไม่ใช่ว่าพอเริ่มต้นแบบคลานก็อยากจะกระโดดไปยิ่งใหญ่เลยทันทีอะไรเงี้ย ความรู้ความมีเหตุมีผลก็หมายความว่าไม่ใช่วันหนึ่งตื่นขึ้นมาบอกเออฉันอยากจะผลิตสินค้านี้มันต้องไปศึกษาก่อนว่าตลาดเป็นอย่างไรคู่แข่งเป็นอย่างไรต้นทุนเราเป็นยังไงไม่ใช่ว่าโถมเข้าไปทันทีความมีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงก็คือหมายความว่าอย่าไปเล็งผลเลิศว่าวันนี้หมายคนมาต้องการเยอะเราต้องดูในอนาคตระยะยาวว่าถ้าให้มั่นคงจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราจะได้ไม่ขยายเกินกำลังเกินไปอย่างเช่นธุรกิจที่จะต้องขยายให้ใหญ่โตทีเดียวแล้วก็กู้เงินเยอะๆเนี่ยถ้าเป็นผมเนี่ยผมไม่ทำผมคิดว่าทำอะไรที่พอสมควรก่อนอาจจะยอมเสี่ยงบ้างเล็กน้อยกู้เงินก็กู้เงินบ้างเล็กน้อยนะมีทุนอยู่หนึ่งผมอาจจะกู้สักจุดห้าแทนที่จะเป็นมีหนึ่งแล้วกู้ห้าถ้าเราคิดอะไรเล็งผลเลิศเกินไปเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรมากระทบกระเทือนนิดเดียวอาจจะล่มสลาย

0: ว่าในคำนิยามของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นพูดถึงความก้าวหน้าตามโลกาภิวัตน์เพียงแต่ว่าขอให้ฐานมั่นคง
1: และไม่เพียงให้ความสำคัญกับความพอประมาณความมีเหตุมีผลและมีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงยังให้ความสำคัญกับคุณธรรมและความซื่อสัตย์และสิ่งนี้ได้ผ่านบทพิสูจน์เป็นรากฐานนำความสำเร็จมาสู่ชีวิตค่ะ
0: ผมพบกับนักธุรกิจหลายๆคนที่เขาอยู่มานานนะแล้วก็ก้าวหน้าไปด้วยดีเนี่ย 100% ต้องเป็นคนที่ยึดถือคุณธรรมความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าความซื่อสัตย์ต่อสิ่งแวดล้อมถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่คิดสั้นๆบอกวันนี้ขอมีกำไรเยอะๆโดยมากอยู่รอดไม่นานหรอกอย่างยกตัวอย่างนะเมื่อ 2-3 วันที่ผมฟังกรณีมีธุรกิจรายหนึ่งขณะนี้ประสบความสำเร็จเป็นลักษณะแฟรนไชส์ของธุรกิจค้าปลีกอะเขาล้มลุกคลุกคลานกับธุรกิจอื่นๆมามากอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเพียรแต่ในสุดมีคนถามเขาบอกอะไรคือปัจจัยที่ทำให้คุณสำเร็จที่สุดเขาบอกความซื่อสัตย์การที่เขาซื่อสัตย์ตรงต่อเวลาทำให้เขาเนี่ยได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าเมื่อเขาได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าเนี่ยต้นทุนทางด้านการเงินหรือแหล่งเงินเขาเนี่ยได้รับมาเต็มที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จ
1: แต่เศรษฐกิจพอเพียงก็ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงแค่การสร้างรากฐานที่เติบโตอย่างยั่งยืนในระดับบุคคลเท่านั้นหากมุ่งหมายสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับสังคมด้วยเช่นกันเพราะสิ่งที่เป็นจริงอย่างที่สุดคือทุกชีวิตล้วนพึ่งพากันค่ะการอยู่ได้ของคนอื่นๆจึงเป็นความอยู่รอดของเราด้วยเช่นกัน
0: หลักการที่ต่อเนื่องจากหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะพระบาทสมเด็จพระเคยมีพระราชดำรัสไว้ว่าคนเราเนี่ยควรจะดูแลตัวเองให้มั่นคงโดยไม่โลภจนเกินไปและเมื่อได้บรรลุความมั่นคงของตัวเองแล้วเนี่ยจะค่อยๆมีความสามารถที่จะช่วยผู้อื่นผมคิดว่าไม่ว่าระดับบุคคลหรือระดับบริษัทใหญ่ๆก็ตามเนี่ยถ้าได้ยึดหลักอันนี้ความหมายก็คือว่าจะแบ่งปันสมมุติว่าเป็นบริษัทเอกชนก็คือกำไรจะแบ่งปันกำไรเนี่ยไปช่วยผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคมได้นอกเหนือจากภาษีที่ตัวเองจ่ายให้กับรัฐบาลไปช่วยคนยากคนจนแล้วตัวเองยังมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อต่อสังคมได้อีกด้วยตรงเนี้ยที่คนเริ่มตื่นตัวบริษัทต่างๆเริ่มตื่นตัวกันขึ้นมามากเพราะทุกคนรู้ว่าคนเราอยู่ไม่ได้ต่อให้เราเก่งยังไงก็ตามเราอยู่ไม่ได้ด้วยตัวเราเองถ้าสังคมเนี่ยอ่อนแอเพราะนั้นการที่มีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปช่วยคนเนี่ยย่อมเป็นเรื่องที่จะสร้างสังคมให้แข็งแรงยิ่งขึ้นเป็นเรื่องที่เหมาะอย่างยิ่งที่บริษัทที่ประสบความสำเร็จทั้งหลายจะได้มีจิตใจเอื้อเฟื้อต่อสังคมและแบ่งปันกำไรเมื่อตัวเองมั่นคงแล้วเนี่ยยังสามารถช่วยสังคมส่วนรวมโดยการแบ่งปันกำไรไปช่วยผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคมได้อีกด้วย
1: และนี่คือข้อคิดและมุมมองของดร.จิรายุอิสรางกูลณ อยุธยากรรมการและผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ต่อการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตซึ่งมีหลักสำคัญคือการรู้จักพอประมาณความมีเหตุผลการมีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงการมีคุณธรรมและการใช้ความรู้อย่างระมัดระวังทั้งหมดนี้นะคะเป็นเสมือนเสาหลักที่ช่วยสร้างรากฐานชีวิตของผู้คนที่แม้จะต่างวัยต่างอาชีพต่างศาสนาให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนค่ะ
2: ฉะนั้นการที่จะทำโครงการอะไรจะต้องทำด้วยความรอบคอบและอย่าตาโตเกินไปคือบางคนเห็นว่ามีโอกาสที่จะทำโครงการอย่างโน้นอย่างนี้และไม่ได้นึกถึงว่าปัจจัยต่างๆไม่ครบพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2540เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ียนหมดเงินตัวเบากระเป๋าเฮียนเปลี่ยนเดี๋ยวดูสิดูเด็กกระเจียนจะรอก
1: เก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิร์ต
2: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
3: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
3: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
2: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
3: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
4: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
5: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
6: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
7: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
8: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz ตอนที่10ความพอเพียงเริ่มต้นที่ภาคธุรกิจค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ในการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็จะต้องใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวสำคัญธุรกิจถึงจะยืนอยู่ได้เศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าพอประมาณไม่เสี่ยงให้มีความคุ้มกันมีเหตุมีผลตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลมีสติจุดอันตรายของมันก็คือขึ้นอยู่กับผู้บริหารขึ้นอยู่กับผู้นำอันตรายที่สำคัญก็คือความโลภความเห็นแก่ตัว
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: เมื่อพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงภาพแรกที่คนส่วนใหญ่คิดถึงก็คือเป็นแนวคิดที่เหมาะสำหรับการดำเนินชีวิตในชนบทหรือในภาคเกษตรไม่เหมาะสำหรับชีวิตในเมืองไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในการดำเนินธุรกิจดร.อาจเตาลานนท์ประธานกิติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจะมาสะท้อนภาพความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการทำธุรกิจพร้อมตอบคำถามที่หลายคนสงสัยว่าจริงหรือไม่ที่ว่าหากคิดทำธุรกิจก็ให้เก็บความคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเข้าลิ้นชักได้ทันทีเพราะสองเรื่องนี้ไม่มีทางไปด้วยกันได
2: ้หลายคนก็มักจะเข้าใจผิดนะครับว่าธุรกิจไม่จำเป็นต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียงแต่ว่าการดำเนินธุรกิจขนาดไหนก็ตามนะครับถ้าจะให้อยู่ได้มีความสำเร็จเนี่ยก็จำเป็นจะต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียงถึงจะอยู่รอดได้เศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าพอประมาณไม่เสี่ยงให้มีความคุ้มกันมีเหตุมีผลตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลมีสติธุรกิจหลายๆเรื่องเนี่ยที่ต้องเสียหายประสบความไม่สำเร็จจุดอันตรายของมันก็คือขึ้นอยู่กับผู้บริหารขึ้นอยู่กับผู้นำอันตรายที่สำคัญก็คือความโลภความเห็นแก่ตัวธุรกิจที่มักจะประสบอันตรายเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่ดำเนินการขยายอย่างมากเกินไปต้องการขยายเร็วเกินไปเนื่องจากว่าสภาวะการแข่งขันนะครับต้องการที่จะเอาชนะคู่แข่งขันซึ่งอย่างนี้มันก็ขาดความสมดุล
3: เมื่อหลักของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำกิจกรรมต่างๆด้วยความพอประมาณมีเหตุมีผลมีสติเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและทำทุกอย่างด้วยความรอบรู้รอบคอบทำให้เกิดคำถามตามมาว่าในแง่ของการปฏิบัติจริงนั้นหากต้องการให้การดำเนินธุรกิจเกิดความสมดุลเราจะต้องทำอย่างไร
2: เพื่อให้มีการสมดุลเนี่ยก็จะต้องดำเนินกิจกรรมอย่างมีเหตุผลต้องวิเคราะห์ต้องใช้เหตุใช้ผลต้องทำการศึกษาตลาดหาข้อมูลจะตัดสินใจต่างๆนะครับก็จะต้องใช้เหตุใช้ผลประเด็นสำคัญก็คือว่าดูเรื่องของความเสี่ยงต่างๆมันจะเป็นภูมิคุ้มกันที่สำคัญให้แก่ธุรกิจเพราะฉะนั้นในด้านธุรกิจเนี่ยก็จะมีการดูอัตราหนี้สินต่อทุนอันนี้ก็ดูเพื่อไม่ให้ธุรกิจต้องมีความเสี่ยงมากมายนะครับธุรกิจจำเป็นจะต้องดำเนินการสายกลางจะมากอย่างหนึ่งอย่างใดก็คงไม่ได้จะไปกู้เงินเขามามากอย่างในสมัยที่เรามีปัญหาเนี่ยบางบริษัทเนี่ยกู้เงินมาถึง5ต่อ1 10ต่อ1อัตรากู้ต่อทุนอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าเสี่ยงและก็ไม่พอประมาณนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองในการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็จะต้องใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวสำคัญธุรกิจถึงจะยืนอยู่ได้และสิ่งสำคัญก็คือจะต้องใช้คุณธรรมด้วย
3: ในความคิดของคนจำนวนไม่น้อยไม่มีทางที่ธุรกิจกับคุณธรรมจะเดินไปด้วยกันได้บางทีถึงกับคิดว่าคนทำธุรกิจถ้าคำนึงถึงคุณธรรมมากเกินไปธุรกิจก็คงอยู่ได้ไม่นานกับประเด็นนี้ดร.อาจเตาลานนท์ประธานกิติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ให้คำอธิบายเพิ่มเติมดังนี้ค่ะ
2: ผมมองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยการดำเนินธุรกิจต้องยึดถือคุณธรรมจริยธรรมในบ้านเราเนี่ยนะครับเราชื่นชมบริษัทปูนซีเมนต์ไทยว่าดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมมีการพัฒนาอบรมพนักงานที่ดีนะครับหรือว่าธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์อย่างนี้เป็นต้นนะครับดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลา 8-90 ปีแล้วโดยคำนึงถึงเกษตรกรลูกค้าแล้วก็เป็นธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์ ซึ่งสามารถขยายธุรกิจไปในประเทศต่างๆไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้นก็ยังทำธุรกิจอย่างกว้างขวางเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนะครับหรือว่าของที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอย่างผงซักฟอกของเครือสหพัฒน์เนี่ยคุณเทียมผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์เนี่ยมีความเชื่อในเรื่องของความซื่อสัตย์ยุติธรรมแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสพบปะสัมผัสกับธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางในต่างจังหวัดหลายๆคนก็ได้ดำเนินธุรกิจอย่างน่าชื่นชมนะครับตลอดจนดำเนินชีวิตครอบครัวที่ดีน่านับถือนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีของธุรกิจในบ้านเรา
3: แต่ความเป็นจริงข้อหนึ่งของการทำธุรกิจคือธุรกิจทุกขนาดต้องการกำไรซึ่งในแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงก็มิได้ปฏิเสธการทำกำไรนะคะเพราะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่อยู่บนพื้นฐานของความมีเหตุผลหากแต่การทำกำไรในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำกำไรอย่างพอประมาณมิใช่การทำกำไรชนิดที่เกิดจากการเอารัดเอาเปรียบหรือทำให้ตัวเองต้องเดือดร้อน
2: พูดถึงเรื่องของธุรกิจเนี่ยนะครับจะมีเป้าหมายที่คล้ายกันทั้งนั้นไม่ว่าจะธุรกิจขนาดไหนทำอะไรเป้าหมายที่จะทำผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุนประการถัดมาก็ทำผลประโยชน์ให้แก่พนักงานให้แก่ลูกค้าหรือว่าผู้เกี่ยวข้องและที่สำคัญก็คือสังคมนะครับเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยธุรกิจก็จำเป็นจะต้องมุ่งหากำไรจำเป็นจะต้องขยายธุรกิจแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมกำไรก็จำเป็นเพราะว่าก็จะต้องหารายได้เพื่อที่จะมาตอบแทนผู้ลงทุนตอบแทนต่อพนักงานในส่วนต่างๆเนี่ยการขยายธุรกิจก็มีความจำเป็นเพราะว่าจะต้องขึ้นเงินเดือนให้แก่พนักงานนะครับข้อสำคัญก็คือว่าทั้งด้านหากำไรทั้งด้านการขยายธุรกิจจะต้องทำให้สมดุลในแต่ละด้านนะครับถ้าไม่จัดให้สมดุลเราจะเห็นตัวอย่างธุรกิจหลายๆธุรกิจก็อยู่ได้5ปี10ปีแล้วเราก็ลืมชื่อไปละเราก็เห็นว่าทำไมภาพพจน์ของธุรกิจจึงไม่ค่อยดีเราก็มักจะมองว่าธุรกิจเนี่ยแสวงหากำไรมากเกินไปซึ่งอย่างนี้มันก็ขาดความสมดุลกำไรก็ควรจะพอประมาณเฉลี่ยกันไประหว่างผู้ประกอบการระหว่างลูกค้าอย่างนี้ก็ถึงจะมีความสมดุล
3: เพราะยืนอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ปฏิเสธการทำกำไรในระดับพอประมาณนะคะแต่สำหรับการกู้ยืมเงินบางคนมองว่าขึ้นชื่อว่าการกู้ก็ถือว่าไม่รู้จักพอเสียแล้วมุมมองนี้ถูกหรือผิดเราไปค้นหาคำตอบกันค่ะ
2: เขาเข้าใจผิดว่าการที่จะดำเนินธุรกิจตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคือการไม่กู้ซึ่งความจริงไม่จำเป็นนะครับถ้ากู้พอสมควรแล้วก็อยู่ในความสามารถที่จะใช้คืนได้ไม่ได้มากจนเกินไปก็ไม่ได้เสียหายอะไรผมคิดว่าถ้าเราใช้สติก็ไม่น่าจะมีปัญหาเราใช้เหตุใช้ผลใช้สติใช้ความพอประมาณก็เนี่ยก็คือใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ
3: มุมมองจากประสบการณ์ของดร.อาจเตาลานนท์ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้สะท้อนให้เราเห็นนะคะว่าหากเพียงแต่ธุรกิจทุกขนาดเข้าใจแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานก็จะช่วยวางรากฐานธุรกิจให้มั่นคงทำให้ทุกก้าวทุกการตัดสินใจเป็นไปอย่างรอบคอบส่งผลให้ธุรกิจอยู่รอดอย่างยั่งยืนค่ะ
0: เศรษฐกิจพอเพียงที่ก้าวหน้าไม่ใช่เพียงแต่ปลูกพอกินอย่างนั้นมันต้องมีพอที่จะตั้งโรงเรียนแม้แต่ศิลปะเกิดขึ้นประเทศชาติถือว่าประเทศไทยเจริญในทุกทางไม่หิวมีกินมีอาหารใจหรืออะไรอื่นๆให้มากๆความสะดวกจะสามารถสร้างอะไรได้มากนี่คือเศรษฐกิจพอเพียงสำคัญว่าต้องรู้จักขั้นตอนถ้านึกจะทำอะไรให้เร็วเกินไปไม่พอเพียงถ้าไม่เร็วช้าไปก็ไม่พอเพียงต้องให้รู้จักก้าวหน้าโดยไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนพระบรมราโชวาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2546เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
4: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการ หรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

โอวาทของพระนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาจารย์หรือหลวงปู่เทศรังสีแห่งวัดหินหมากเป้งอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าใจคือผู้อยู่เฉยๆและรู้ตัวว่าเฉยไม่คิดไม่นึกอันนั้นแหละเรียกตัวใจจิตคือผู้คิดนึกมันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งสัญญาอารมณ์ทั้งหมดทั้งปวงอันนั้นเรียกจิตเรื่องเรียนพระพุทธศาสนาไม่ต้องไปเรียนอื่นไกลเรียนเข้ามาหาใจเสียก่อนแล้วหมดเรื่องพระพุทธเจ้าทรงสอนสาวกทั้งหลายก็สอนถึงใจทั้งนั้นถึงที่สุดก็

0: วมข่าวเด่น
1: เป็นข่าวดัง
2: สารพันเรื่องราว
1: ใน
0: เคาะข่าวค่ำ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของเคาะข่าวค่ำค่ะจันทร์ที่13กรกฎาคมนะคะ 19:30 นเรื่อยไปจนถึง 20:00 นโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวนนะคะคุณผู้ฟังคะกรุงเทพมหานครเขาออกมาเปิดเผยยอดผู้เสียชีวิตจากโรงเบียร์ที่ถนนลาดพร้าวพุ่งไปที่32ศพแล้วค่ะแล้วก็บาดเจ็บ73คนขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ชี้ว่าเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ส่อเข้าข่ายประมาทสั่งตำรวจพิสูจน์หลักฐานแล้วก็พนักงานสอบสวนเร่งคลี่คลายสาเหตุล่าสุดเจอตัวแล้วนะคะดินนักร้องนำวงทศกัณฐ์รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีหลังเพื่อนๆในวงตามหาค่ะกองปราบค่ะเปิดเกมรุกออกหมายจับ3ผู้ต้องหาคดีโกงสอบท้องถิ่นก่อนที่จะรวบได้2รายแล้วนะคะก็คือดร.วินแล้วก็น้องสาวพบสนิทกับขาใหญ่ฝั่งรัฐบาลส่วนจ่าพิชิตยังหลบหนีค่ะแต่ว่าแอบติดต่อขอมอบตัวเชื่อว่าออกหมายจับเพิ่มอีกเร็วๆนี้ค่ะดีเอสไอยื่นศาลออกหมาย30หมายจับแก๊ง Forex ค่ะฟันข้อหาพรบ.คอมแล้วก็ฉ้อโกงประชาชนยืนยันว่าพบหลักฐานแน่นมัดตัวภาวุฒิส.ส.พรรคประชาชนนะคะล่าสุดเองศาลอาญาก็ยกคำร้องไม่ออกหมายจับภาวุฒิชี้ว่าอยู่ในวิสัยออกหมายเรียกได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่มาขอข่าวทั้งหมดนี้กันค่ะ
3: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
4: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
5: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
6: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
7: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
8: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
9: เทพไทยหรอปากสะอาด
10: แม่เทพไทยปากสะอาด
11: เทพไทยปากสะอาด
12: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอะ
10: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
13: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
15: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
1: กลับมาข้อข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะค่ำนี้เริ่มกันที่ข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงสักประมาณเที่ยงคืนคือมันเกิดขึ้น 23:57 ก่อนที่จะข้ามวันนะคะก็เชื่อว่าหลายคนตื่นมาก็คงตกอกตกใจนะคะเพราะว่าข่าวใหญ่รับอรุณจริงๆสำหรับเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ที่ถนนลาดพร้าวก็ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับซอยลาดพร้าว1ที่เขตจตุจักรนี่เองเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงค่ะทำให้ผู้คนที่อยู่ภายในร้านไม่สามารถหนีออกมาได้จนกลายเป็นโศกนาฏกรรมน่าสลดใจอย่างยิ่งค่ะล่าสุดเองสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครรายงานว่าตอนนี้จำนวนผู้บาดเจ็บมี73คนเป็นผู้ชาย34คนผู้หญิง39คนนะคะก็กระจายตัวไปรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่กรุงเทพขณะที่ผู้เสียชีวิตตอนนี้พุ่งไปที่32ศพแล้วค่ะจาก27ศพณวันที่เกิดณขณะที่เกิดเหตุส่วนใหญ่นะคะในส่วนของนิติเวชพลตำรวจตรีวิรุณสุ

0: พระสิงห์สิริปรีชาซึ่งเป็นผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจท่านก็เปิดเผยถึงกระบวนการตรวจพิสูจน์ร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้อ่ะค่ะบอกว่าตอนนี้นะคะดำเนินการตรวจอัตลักษณ์บุคคลได้27รายที่เสียชีวิตชุดแรกแล้วนะคะแต่ว่ายังอยู่ในขั้นตอนเทียบเคียง DNA จากญาติเพื่อที่จะยืนยันตัวตนถ้าญาติเดินทางเข้ามาติดต่อแล้วก็ให้ตัวอย่าง DNA กับตนDNA ของตนเองเอาไว้เนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือการเปรียบเทียบตรวจพิสูจน์คาดว่าจะใช้เวลาสักประมาณ 1-2 วันเพื่อที่จะดำเนินการยืนยันตัวบุคคลให้แล้วเสร็จเบื้องต้นนะคะก็มีญาติเข้ามาติดต่อเพื่อเก็บตัวอย่าง DNA แล้วเกินครึ่งค่ะอย่างไรก็ตามกรณีนี้ถึงแม้ว่าญาติของผู้เสียชีวิตจะยืนยันอัตลักษณ์บุคคลได้ว่าคนนี้แหละเป็นคนในครอบครัวของเราจริงๆแต่กรณีนี้จะต้องมีการตรวจ DNA ยืนยันอัตลักษณ์บุคคลซ้ำอีกครั้งอยู่ดีค่ะเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการส่งศพคืนสู่ครอบครัวก็คาดการณ์กันว่าจะใช้เวลาอย่างน้อย 1-2 วันอย่างที่บอกไปจึงจะสามารถส่งศพให้กับญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาได้นะคะฝากฝังของผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็บอกว่าปัญหาสำคัญตอนนี้เลยคือการยืนยันตัวตนผู้เสียชีวิตกทม.ได้เปิดช่องทางประสานงานโดยผู้ที่ไม่สามารถติดต่อญาติหรือว่าผู้ใกล้ชิดได้สามารถติดต่อคุณกนิษฐาผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักรที่หมายเลขโทรศัพท์0817341298ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะใครที่ไม่สามารถติดต่อญาติหรือผู้ใกล้ชิดได้ประสานงานไปเลยที่คุณกนิษฐาผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักรหมายเลขโทรศัพท์0817341298ตอนนี้มีคนติดต่อเข้ามาแล้วจำนวนมากค่ะก็หลายคนก็เป็นห่วงนะคะว่าญาติเราหายไปไหนจะเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้หรือเปล่านอกจากนี้ยังได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานบริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินพหลโยธินทางออกที่4ค่ะเพื่อที่จะรับแจ้งข้อมูลแล้วก็รวบรวมข้อมูลผู้ประสบเหตุพร้อมทั้งแจ้งความคืบหน้าการยืนยันเอกลักษณ์ผู้เสียชีวิตหากไม่สามารถติดต่อญาติหรือว่าผู้ใกล้ชิดได้ก็ขอให้ติดต่อศูนย์ประสานงานดังกล่าวนะคะหรือว่าเดินทางไปยังสถาบันนิติเวชผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ตอนนี้ค่ะเสียชีวิตจากการสำลักควันซึ่งคุณชัชชาติบอกว่าแม้รถดับเพลิงของกทม.จะเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุภายในเวลา5นาทีหลังจากได้รับแจ้งก็ตามเพราะว่าสถานีดับเพลิงมันอยู่ไม่ไกลนะคะทีนี้พอไปถึงค่ะกลับปรากฏว่าไปพบว่าเพลิงมันลุกไหม้รุนแรงแล้วไฟได้ลามไปยังฝ้าเพดานอย่างรวดเร็ววัสดุตกแต่งภายในก็กลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีทำให้เกิดควันจำนวนมากค่ะซึ่งก็จากการสอบถามผู้ประสบเหตุเบื้องต้นเนี่ยก็พบว่าจุดเริ่มต้นของเพลิงอยู่บริเวณเวทีด้านในของร้านก่อนที่ไฟจะลุกลามไปตามฝ้าเพดานอย่างรวดเร็วแล้วมันก็เกิดเป็นกลุ่มควันขึ้นจำนวนมากก่อนไฟลุกลามมาด้านหน้าซึ่งเป็นทางเข้าออกของร้านที่ติดกับถนนทำให้ผู้ที่อยู่ภายในไม่สามารถออกทางหลักได้สะดวกค่ะก็เลยพากันวิ่งหนีไปทางด้านหลังโดยทางหนีไฟฝั่งซ้ายที่เป็นทางออกสู่ภายนอกส่วนฝั่งขวาเป็นห้องน้ำมีผู้ประสบเหตุบางส่วนหลงเข้าไปในห้องน้ำจนหมดสติค่ะแล้วก็กีดขวางทางทำให้ผู้อยู่ข้างหลังไม่สามารถหลบหนีออกไปได้อีกทั้งยังพบว่าผู้หมดสติจำนวนมากบริเวณทางหนีไฟฝั่งซ้ายนะคะคือถ้าดูจากอาคารตรงนี้แล้วเนี่ยค่ะสำนักงานเขตเขาเข้าไปตรวจสอบเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายก็พบว่ามีทางหนีไฟ2ทางมีป้ายทางหนีไฟมีไฟฉุกเฉินแล้วก็มีเครื่องดับเพลิงครบถ้วนเลยแต่พอในวันเกิดเหตุจริงๆที่เข้าไปตรวจสอบก็คือเมื่อคืนนี้เนี่ยนะคะมันแตกต่างจากการใช้งานจริงเพราะว่าขนาดเปิดให้บริการอาจจะมีการตั้งโต๊ะขายสินค้าหรือว่าบริการบริเวณทางออกด้วยตรงนี้ล่ะค่ะมันกลายเป็นว่ามีการวางสิ่งกีดขวางทางหนีไฟทำให้การอพยพไม่สะดวกทางนี้ก็จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งซึ่งคุณชัชชาติบอกว่าสถานประกอบการแห่งนี้ได้รับอนุญาตเป็นร้านอาหารที่มีการแสดงดนตรีไม่ใช่สถานบริการตามกฎหมายนะคะโดยสามารถเปิดให้บริการได้ถึงเที่ยงคืนซึ่งช่วงที่เกิดเหตุเป็นเวลาที่ใกล้ปิดให้บริการพอดีประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้ค่ะต้องตรวจสอบว่าวัตถุตกแต่งวัสดุที่นำไปตกแต่งฝ้าเพดานอุปกรณ์ภายในร้านซึ่งมันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วจะมีการหารือร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อที่จะทบทวนข้อกำหนดด้านวัสดุที่ใช้ตกแต่งอาคาร นื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยสถานบริการส่วนใหญ่นะคะสถานบริการขนาดใหญ่มันมีข้อจำกัดกันอยู่มีข้อกำหนดเอาไว้ว่าให้ใช้วัสดุที่ไม่ลามไฟและไม่ก่อให้เกิดควันแต่ว่าร้านอาหารที่มีการแสดงดนตรีอาจจะยังไม่ได้มีข้อกำหนดในลักษณะเดียวกันค่ะก็เลยจะต้องพิสูจน์ขยายมาตรฐานดังกล่าวให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นตอนนี้นะคะมีการหารือเพื่อทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับสถานบันเทิงเนื่องจากโซนนิ่งสถานบันเทิงในปัจจุบันมันไม่สอดคล้องกับยุคสมัยโดยการกำหนดพื้นที่ไว้แค่เพียงย่าน RCA แล้วก็สีลมเท่านั้นเองก็เลยจำเป็นจะต้องพิจารณาปรับปรุงทั้งโซนนิ่งคำนิยามของสถานบริการหรือว่าสถานบันเทิงให้ครบถ้วนครอบคลุมเหมาะสมกับสภาพการใช้งานจริงค่ะคุณผู้ฟังอีกประเด็นหนึ่งถ้าดูจากการตรวจสอบในพื้นที่เขตดังกล่าวแล้วเนี่ยนะคะมีสถานประกอบการลักษณะกึ่งร้านอาหารประมาณ14แห่งซึ่งหลังจากนี้ค่ะจะมีการพิจารณาปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบแล้วก็ยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยล่าสุดเองสำนักงานเขตจตุจักรนะคะได้ดำเนินการปิดคำสั่งห้ามใช้อาคารนี้30วันก็เป็นไปตามพรบควบคุมอาคารปี2522เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนของคปภ.ค่ะวันนี้ก็ได้มีการเปิดรับเรื่องประสานญาติผู้ประสบเหตุทั้งเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บแจ้งข้อมูลเพื่อรับเงินเยียวยาในส่วนของประกันภัยประกันชีวิตแล้วก็ประกันอุบัติเหตุที่ผู้ประสบเหตุทำไว้นะคะเพื่อให้ได้รับเงินเยียวยาให้เร็วที่สุดโดยได้เร่งติดตามการยืนยันตัวตนของผู้เสียชีวิตเบื้องต้นก็มีการยืนยันตัวตนผู้เสียชีวิตแล้วแค่บางส่วนขณะเดียวกันค่ะในส่วนของร้านที่เกิดเหตุนะคะจากการตรวจสอบพบว่าทางเจ้าของร้านได้ทำประกันบุคคลธรรมดาในส่วนของประกันทรัพย์สินยังไม่พบประกันความรับผิดชอบในนามนิติบุคคลค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเองเจ้าของร้านอยู่ในฐานะผู้รับผิดชอบก็จะต้องรับผิดชอบเยียวยาให้กับทางผู้ประสบเหตุทุกคนญาติของผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บสามารถฟ้องร้องเจ้าของร้านได้เพื่อเรียกเงินเยียวยานะคะเงินเยียวยาเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังคะจะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือเยียวยาจากภาครัฐของกระทรวงยุติธรรมอีกส่วนเป็นการเยียวยาจากประกันที่ผู้ประสบเหตุทำเอาไว้นะคะก็ต้องมารอดูกันอีกครั้งนึงว่าการเยียวยาจะได้วงเงินเท่าไหร่กันบ้างคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวค่ะเบรกหน้ายังมีความคืบหน้าคดีโกงข้อสอบท้องถิ่นซึ่งล่าสุดรวบตัวผู้ต้องหาได้แล้ว2รายค่ะ
1: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
2: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 170% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดคุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ขอกู้กับคาวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาวกับแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่หมายเลขกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเสือโต้ใกล้บ้าน
6: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญมณีแดง
7: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว์
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: ช่วงสุดท้ายของเคาะข่าวค่ำค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวนนะคะอีกหนึ่งข่าวใหญ่วันนี้ค่ะก็คือกรณีของตำรวจกองปราบเขาเปิดเกมรุกออกหมายจับ3ผู้ต้องหาคดีโกงสอบท้องถิ่นค่ะก่อนเข้ารวบได้2รายรายงานระบุว่าสนิทกับขาใหญ่ฝั่งรัฐบาลด้วยค่ะส่วนจาพิชิตนะคะยังหลบหนีแต่ว่าแอบติดต่อขอมอบตัวเชื่อว่าออกหมายจับเพิ่มอีกเร็วๆนี้ค่ะความคืบหน้าคดีทุจริตสอบข้าราชการสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นของกระทรวงมหาดไทยหลังจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีการเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนกองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามให้ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือว่าผู้กระทำผิดในคดีนี้นะคะว่าหลังศาลอนุมัติหมายจับผู้ต้องหา3รายคือนายวินธนพัชรโพคินหรือว่าดร.วินนายอัศวินโชติพนังที่ปรึกษาผู้อำนวยการส่งเสริมสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นางสาวสัตพรธนพัชรโพคินน้องสาวในวินและจ่าสิบตรีดร.พิชิตทั้งพรมหรือว่าจ่าพิชิตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ทั้งหมดถูกออกหมายจับรวม3ข้อหานะคะประกอบไปด้วยมีพฤติกรรมเป็นอ้างยี่และซ่องโจรมาตราอาญา188ทำให้เสียหายทำลายซ่อนเร้นเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งพินัยกรรมหรือเอกสารใดของผู้อื่นในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนและความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฐานะนำเข้าสู่ระบบซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จค่ะล่าสุดมีรายงานว่าชุดสืบสวนนะคะได้มีการจับกุมผู้ต้องหาในคดีได้แล้ว2รายคือนายวินซึ่งก่อนหน้านี้ชุดสืบสวนได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสปป.ลาวโดยต่อมาค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจลาวสามารถควบคุมตัวไว้ได้วันที่11กรกฎาคมขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการประสานงานรับมอบตัวผ่านข้ามแดนมานะคะก็คาดว่าจะนำตัวมาสอบปากคำที่กองบังคับการปราบปรามได้ในช่วงเย็นของวันนี้เลยค่ะส่วนอีกรายคือน้องสาวของนายวินค่ะถูกจับได้12กรกฎาคมภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนขณะนี้ควบคุมตัวอยู่ที่กองปราบแล้วมีรายงานด้วยนะคะว่าวันพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของปปช.จะมาสอบปากคำทั้ง2คนเพื่อที่จะนำข้อมูลประกอบสำนวนสอบสวนในส่วนของปปช.ทั้งนี้สำหรับผู้ต้องหาอีกหนึ่งรายที่ยังเหลืออยู่นะคะก็คือจ่าพิชิตล่าสุดมีรายงานว่ามีความพยายามติดต่อขอเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนด้วยค่ะและล่าสุดนะคะสืบสวนพบว่าผู้ต้องหารายนี้มีความเคลื่อนไหวทางการเงินตลอดเวลาแล้วก็จะจับกุมตัวได้ในเร็วๆนี้นอกจากนี้คาดการณ์กันว่าภายในอีก 2-3 วันนี้จะมีการออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่งสำหรับนายวินมีรายงานว่าคณะรัฐมนตรีเพิ่งมีมติแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันการบินพลเรือนค่ะซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคมที่มีนายพิพัฒน์ราชกิจประการเป็นรัฐมนตรีว่าการและเป็นรองนายกรัฐมนตรีซึ่งตามสายงานคุณพิพัฒน์ต้องเป็นผู้เสนอชื่อนายวินต่อคณะรัฐมนตรีนะคะ แต่ว่าล่าสุดค่ะมีการเอารูปนายวินในตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิออกไปแล้วแล้วก็ขึ้นข้อความว่าอยู่ระหว่างการสรรหาค่ะในส่วนของกระทรวงมหาดไทยค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยนะคะว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเตรียมประชุมในวันพุธที่15กรกฎาคมนี้เพื่อชี้ชะตาข้าราชการที่บรรจุแล้วในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นก่อนที่จะส่งจังหวัดเพิกถอนการบรรจุค่ะโดยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมหน่วยงานมีรายงานความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่ากสทเนี่ยก็จะนำผลคะแนนที่ไม่ตรงกันเข้าสู่การพิจารณา15กรกฎาคมและจะเสนอผลพิจารณามาให้คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากกลางเป็นผู้พิจารณาก่อนแจ้งไปยังจังหวัดเพื่อส่งต่อให้กับนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อที่จะเพิกถอนคำสั่งบรรจุที่นายกรัฐมนตรีอยากให้ทำให้เร็วที่สุดค่ะส่วนกรณีที่ปปช.ประกาศรายชื่อ 6,014 คนแต่ว่ายังไม่ได้ชี้ว่าเป็นผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดเนี่ยนะคะนายอันสิทธิ์บอกว่าปปช.ทำได้รวดเร็วอาจจะเร็วกว่า 3-6 เดือนแล้วก็เชื่อมั่นว่าทุกอย่างจะสำเร็จไปด้วยดีเพื่อที่จะสร้างความกระจ่างให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะส่วนความคืบหน้ากรณีแอมีนานะคะที่ถูกจับที่ออสเตรเลียแล้วก็การลักลอบขนยาเสพติดเลขาปปส.ชี้ว่าที่ผ่านมามีช่องโหว่ของการตรวจสอบยาเสพติดเฮโรอีนส่งให้กับแอมีนาผู้บงการใหญ่ก็หนีไปต่างประเทศความคืบหน้าคดีนี้ค่ะก็เปิดเผยโดยพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการปปส.นะคะท่านบอกว่าตำรวจได้ดำเนินการอย่างเข้มข้นไล่ไปจนถึงต้นตอก็คือเจ้าของยาเสพติดแต่ว่าได้หลบหนีไปต่างประเทศแล้วซึ่งเครือข่ายขบวนการค้ายาเสพติดได้ทำตั้งแต่เป็นเครือข่ายเดิมที่ทำมาอยู่แล้วแต่ว่าเบื้องต้นการตรวจสอบยังไม่ครบทั้งกระบวนการค่ะยังขาดระดับบนแต่ก็ไม่ละความพยายามนะคะซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI แล้วก็ปปส.เองยังคงทำงานอยู่ส่วนกรณีของแอมีนาค่ะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ผ่านมาก็มีการดำเนินการแบบนี้ต่อเนื่องแล้วก็เลขาธิการปปส.ท่านมองว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่ประชาชนหรือว่าคนที่รับหิ้วบุคคลทั่วไปรวมไปถึงนักเรียนนักศึกษาและแอร์โฮสเตสต่างๆจะได้เข้าใจว่าการรับหิ้วสินค้าเนี่ยมันมีความผิดแล้วก็เสี่ยงทำผิดกฎหมายหลายประการทีเดียวสำหรับผู้ที่รับหิ้วสินค้าว่าแม้ว่าไม่ใช่ยาเสพติดเองถ้ามีข้อหามีฐานความผิดหนีศุลกากรก็มีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีเหมือนกันก็สูงทีเดียวนะคะทีนี้ผู้สื่อข่าวถามว่าเอ๊ะตัวการใหญ่ยังอยู่หรือเปล่าพันตำรวจตรีสุริยาระบุว่าตอนนี้หลบหนีไปต่างประเทศแล้วแต่ว่ากระบวนการเครือข่ายบางส่วนยังอยู่ในประเทศไทยเป็นลักษณะของการดำเนินการในองค์กรอาชญากรรมค่ะก็ต้องย้ำว่าตัวการใหญ่ที่หนีไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดค่ะจะทำให้ความผิดในต่างประเทศของแอมีนาลดลงไหมหลายคนอยากรู้เรื่องนี้นะคะพันตำรวจตรีสุริยาท่านบอกว่าเป็นคนละส่วนกันส่วนนี้เป็นการดำเนินการของไทยส่วนการดำเนินการของออสเตรเลียก็จะมีมาตรการในการดำเนินการซึ่งเขาก็จะต้องฟังพยานหลักฐานทั้งหมดทั้งเราก็มีข้อมูลการจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มเติมก็ส่งแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันอยู่แล้วค่ะอีกหนึ่งคดีเรื่องนี้ก็เรื่องใหญ่เหมือนกันแล้วก็เกี่ยวข้องเกี่ยวโยงไปจนถึงส.ส.ด้วยเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของคดีซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือว่า Forex ค่ะ DSI เขายื่นศาลออกหมายจับ30หมายค่ะเป็นแก๊ง Forex เนี่ยแหละค่ะแล้วก็ฟันข้อหาคอมพิวเตอร์ฉ้อโกงประชาชนยืนยันว่าพบหลักฐานแน่นมัดตัวป้อมพาวุฒิส.ส.พรรคประชาชนที่มีเงินมากกว่าที่มีเงินมากกว่าปมรับเงิน28ล้านบาทเรื่องนี้ก็มีคนจับตามองนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยส.ส.เกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับประเด็นหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้พึ่งที่จะเข้าไปให้ปากคำเข้าไปให้ข้อมูลกับทางพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษวันนี้เองค่ะมีรายงานว่าพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษนำพยานหลักฐานพร้อมคำร้องมายื่นขอศาลออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดี Forex จำนวน24หมายหนึ่งในนั้นมีชื่อของคุณภาวุฒิพงศ์วิทยพานุเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนรวมอยู่ด้วยค่ะ ก็มีรายงานว่าศาลอาญาได้พิจารณาคำร้องพร้อมทั้งหลักฐานอย่างละเอียดออกหมายจับผู้ต้องหา2รายที่มีผู้เสียหายแล้วก็พยานหลักฐานชัดเจนส่วนอีก22รายให้ยกคำร้องค่ะโดยให้เหตุผลว่าอยู่ในวิสัยที่ออกหมายเรียกได้โดย2คนที่ถูกออกหมายจับไม่ใช่คุณภาวุฒินะคะแล้วก็การออกหมายจับดังกล่าวเนี่ยศาลอาญามีการพิจารณาพยานหลักฐานอย่างละเอียดป้องกันไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองสรุปง่ายๆเลยนะคะศาลพิจารณาแล้วให้ออกหมายจับได้2รายเป็นผู้เสียหายที่มีพยานหลักฐานชัดเจนส่วนอีก22รายให้ยกคำร้องไปซึ่งคุณภาวุฒิส.ส.พรรคประชาชนอยู่ในเป็น1ใน22ที่ถูกยกคำร้องคุณผู้ฟังคะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่11ค่ะเตือนว่าตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง15กรกฎาคมหลายพื้นที่จะต้องเผชิญกับฝนที่ตกหนักถึงหนักมากนะคะขณะที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งค่ะแล้วก็เตือนประชาชนด้วยระวังน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากล่าสุดอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานประกาศปิดการท่องเที่ยวห้วยแม่สะเลียงโป่งลึกบางกลอยเนื่องจากว่าฝนมันตกอะค่ะแล้วก็เป็นตกติดต่อเนื่องกันเป็นเวลาหลายวันแล้วด้วยจึงเกิดน้ำป่าไม่ได้เอื้อต่อการท่องเที่ยวไม่ได้เอื้อต่อการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนแล้วก็ที่สำคัญจะเกิดอันตรายต่อนักท่องเที่ยวได้ด้วยรวมไปถึงระดับน้ำได้เอ่อล้นเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวรถยนต์ไม่สามารถสัญจรไปมาได้เลยตอนนี้นะคะก็ตั้งแต่วันนี้ล่ะค่ะที่สถานการณ์มันไม่ค่อยจะสู้ดีนักก็เลยปิดการท่องเที่ยวในห้วยแม่สะเลียงโป่งลึกบางกลอยจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเช่นเดียวกับอุทยานแห่งชาติเขาแหลมก็ประกาศแจ้งเตือนประชาชนนักท่องเที่ยวขอความร่วมมืองดลงเล่นน้ำบริเวณน้ำตกเกลิงกระเวียเป็นการชั่วคราวนะคะเพราะว่าน้ำมันมีสีขุ่นเข้มค่ะก็อย่างที่รู้ๆนะคะเพราะถ้าน้ำตกน้ำลำธารในพื้นที่ป่าในพื้นที่อุทยานสีมันแดงมันเข้มขึ้นนั่นแปลว่าอันตรายแล้วค่ะอาจจะเสี่ยงต่อน้ำป่าได้จะส่งผลต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวก็สั่งปิดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะคะคุณผู้ฟังคะกรมศิลป์เผยลวดลายพระเมรุมาตรพระพันปีหลวงโคมพุ่มข้าวบินนางฟ้าถือช่อดอกบัวควีนสิริกิติ์ค่ะความคืบหน้างานออกแบบลวดลายศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคุณเกียรติศักดิ์สุวรรณพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตรกรรมสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านก็เปิดเผยว่าจากการที่กลุ่มจิตรกรรมได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานออกแบบล่าสุดค่ะได้จัดทำร่างแบบลวดลายที่มีความสอดคล้องกับแนวคิดของการออกแบบพระเมรุมาตรซึ่งจัดสร้างตามแบบโบราณราชประเพณีและสถาปัตยกรรมไทยที่มีความอ่อนช้อยสื่อถึงความเป็นขัตติยราชนารีในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสะท้อนพระราชจริยวัตรพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบกรณิกรชาวไทยเบื้องต้นได้นำร่างแบบส่งให้กับผู้ออกแบบพระเมรุมาตรเพื่อเตรียมความพร้อมและเข้าดำเนินงานภายหลังการจัดทำโครงสร้างพระเมรุมาตรแล้วเสร็จค่ะโดยจะใช้เทคนิคการพิมพ์ลวดลายลงบนผืนผ้าเป็นผ้าใบแคนวาสขนาดใหญ่นะคะขยายลวดลายตามขนาดและสัดส่วนภายในของพระเมรุมาตรสำหรับลายที่ออกแบบครั้งนี้ก็คือลายโคมพุ่มเข้าบินนางฟ้าถือช่อดอกบัวควีนสิริกิติ์ลายร้อมหงประกอบลายกรวยเชิงทุกส่วนก็จะแทรกไปด้วยดอกบัวทุกด้านใช้สีฟ้าที่เป็นสีประจำพระราชสมภพเป็นสีฟ้าโดยการออกแบบเป็นนางฟ้าสื่อถึงสตรีที่มีความงดงามแทนเทพนมที่เป็นสัญลักษณ์ของบุรุษนางฟ้าในชุดไทยสวมมงกุฎพร้อมเครื่องประดับอย่างวิจิตรการตาโดยหงแต่ละด้านจะหันเข้าหานางฟ้าค่ะขณะที่สีของดอกบัวก็จะเป็นสีชมพูอมม่วงที่เป็นสีธรรมชาติส่วนปลายวาดลวดลายเส้นสีทองนะคะเส้นสีทองนี้ก็จะเน้นให้เกิดความสว่างขึ้นเมื่องานเสร็จก็จะได้เห็นถึงความอลังการความสวยงามของลวดลายไทยบริเวณเหนือชั้นลายโครมพุ่มเข้าบินเขียนเป็นลายเฟื่องอุบะจะมีแทรกลายอุบะด้วยลายดอกไม้ที่สื่อถึงสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเช่นลายดอกหญ้าลายดอกมะลิที่สื่อถึงวันแม่ค่ะ ปิดท้ายกันที่กองทัพสหรัฐกับอิหร่านนะคะยังคงยิงขีปนาวุธแล้วก็โจมตีโดรนตอบโต้กันไปมาโดยกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือว่า IRGC ระบุว่าการโจมตีพุ่งเป้าไปที่ฐานทัพของสหรัฐในต่างประเทศในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียทั้งบาเรนแล้วก็คูเวตรวมทั้งสามารถทำลายระบบเรดาร์ในโอมานและโจมตีถูกถังเก็บเชื้อเพลิงแล้วก็คลังแสงที่ฐานทัพอากาศปรินซ์ฮันเซสในจอร์แดนเพื่อที่จะเป็นการตอบโต้และโจมตีระลอกใหม่ของสหรัฐที่ทางกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือว่าเซนคอมออกมาระบุว่าสหรัฐสามารถโจมตีระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพอิหร่านฐานเรดาร์ริมฝั่งรวมไปถึงศักยภาพด้านโดรนและขีปนาวุธของอิหร่านด้วยขณะเดียวกันอิหร่านก็ย้ำนะคะว่าครั้งนี้อิหร่านได้ปิดช่องแคบฮอร์มุซแล้วซึ่งความเคลื่อนไหวนี้ก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นทันทีค่ะหมดเวลาของข้อข่าวค่ำแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
9: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ประจำปี2569วันนี้เวลา 8:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเซ็นทราแกรนด์แอดเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ประจำปี2569ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนจัดขึ้นระหว่างวันที่13-14กรกฎาคม2569ในโอกาสครบ20ปีแห่งการก่อตั้งสถาบันภายใต้แนวคิด Nuclear Science to Support Green Technology for Sustainable Living เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการระดับนานาชาติมุ่งยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของภูมิภาคและเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมระดับสากลเสริมศักยภาพนักวิจัยและบุคลากรรุ่นใหม่ของไทยพร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติในการนี้พระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้มีคุณูปการต่อกิจการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ดีเด่นนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์รุ่นใหม่ดีเด่นและผู้สนับสนุนหลักการจัดการประชุมรวมจำนวน9คนจากนั้นมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมความโดยสรุปว่าในปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับความท้าทายนานาประการทั้งเรื่องสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นปัญหาด้านอาหารทรัพยากรธรรมชาติและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วความร่วมมือทางวิชาการการแลกเปลี่ยนความรู้และการนำวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้ทุกประเทศสามารถรับมือกับความท้าทายดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพการประชุมครั้งนี้เปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาได้มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และผลงานวิจัยหวังว่าการประชุมจะทำให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาความรู้ใหม่ๆและการต่อยอดนวัตกรรมที่จะช่วยแก้ไขปัญหาและช่วยให้งานพัฒนาชาติบ้านเมืองเกิดผลสำเร็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการนวัตกรรมนิวเคลียร์แห่งทศวรรษที่สะท้อนบทบาทของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศได้แก่นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำเสนอพระมหากรุณาธิคุณด้านการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ผ่านพระราชกรณียกิจสำคัญต่างนิทรรศการ Nuclear Knowledge and Talent Hub นำเสนอบทบาทของศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านนิวเคลียร์พร้อมนำเสนอความพร้อมของเยาวชนไทย4คนที่จะไปร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ระดับนานาชาติประจำปี2569ระหว่างวันที่2-9สิงหาคม2569ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนิทรรศการ Sustainable Ecosystem จัดแสดงนวัตกรรมเครื่องฟอกอากาศไฟฟ้าสถิต Plasma Dust Zero ที่พัฒนาโดยนักวิจัยไทยสามารถกำจัดฝุ่น PM 2.5 และ PM 10ได้มากกว่า 95% ตอบโจทย์การยกระดับคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมนิทรรศการ Advanced Health Innovation นำเสนอนวัตกรรมการผลิตสารกัมมันตรังสีทางการแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูทิเซียม177 PSMAINT ที่ใช้สำหรับรักษามะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจายที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยนิทรรศการ Engineering Excellence for Nuclear Safety จะแสดงเทคโนโลยีหุ่นยนต์อัจฉริยะหรือ AI สำหรับการตรวจวัดและทำแผนที่รังสีแบบเรียลไทม์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและลดความเสี่ยงจากการสัมผัสรังสีของบุคลากร นิทรรศการ Clean Energy Frontier ถ่ายทอดการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR การเสริมสร้างมาตรฐานความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และการบริหารจัดการกากกัมมันตรังสีอย่างยั่งยืนเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดในอนาคตนิทรรศการ Smart Agri Food Solutions นำเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการฉายรังสีเพื่อฆ่าเชื้อและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรอาหารผลไม้ส่งออกและสมุนไพรไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและนิทรรศการ20 Years of Nuclear Innovation for Sustainable Future ถ่ายทอดเส้นทางการพัฒนาและความสำเร็จตลอด20ปีของสทน.ในการวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของประเทศเวลา 13:53 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์กิตติคุณสุรศักดิ์ฐานีพาณิชกุลนายกสภาสถาบันพระบรมราชชนกนำคณะผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาพยาบาลศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยสภาสถาบันพระบรมราชชนกมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาพยาบาลศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงมีต่อวงการพยาบาลและการสาธารณสุขด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพอนามัยที่ดีเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาศักยภาพคนทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณูปการอย่างยิ่งต่อการพยาบาลและการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสตร์แห่งการพยาบาลและการบริบาลทรงเริ่มโครงการที่เน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตั้งแต่ในครรภ์มารดาผ่านโครงการส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็กไปจนถึงการจัดตั้งสุขศาลาพระราชทานในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อเป็นที่พึ่งหลักด้านสุขภาพและการพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลนอกจากนี้ยังทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแผ่ไพศาลไปยังประเทศเพื่อนบ้านผ่านโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งสถาบันพระบรมราชชนกได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาพัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างผู้นำทางการศึกษาพยาบาลอีกทั้งยังทรงส่งเสริมบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.และการนำเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคมมาใช้เพื่อรักษาพยาบาลทางไกลเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบบริการสุขภาพระดับประถมภูมิอย่างยั่งยืน
1: เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติตอนทูตสันทวไมตรีป้องกันเอสแห่งสหประชาชาติ

0: ันที่อยากให้กำลังใจคุณมีความหมายคุณสามารถที่อยู่ทำประโยชน์ให้ครอบครัวได้ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้นะคะฉันอย่าท้อบอกตัวตนว่าอย่าท
1: ้อย้อนไปราวปีพุทธศักราช2534HIV ถือเป็นวิกฤตด้านสาธารณสุขของไทยโดยมีผู้เสียชีวิตมากถึง 60,000 คนต่อปีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมีอย่างจำกัดผู้ติดเชื้อจำนวนมากต้องเผชิญกับความทุกข์และการถูกตีตราจากสังคมท่ามกลางความหวาดกลัวและความเข้าใจผิดในขณะนั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงเข้าใจผู้ได้รับผลกระทบจึงทรงอุทิศพระองค์ในการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งเสด็จไปส่งเยี่ยมผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดตามโรงพยาบาลและสถานสงเคราะห์ต่างๆเพื่อประทานกำลังใจพร้อมกับทรงแนะแนวทางในการดูแลสุขภาพทรงรณรงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคม
2: ฉันอยากให้อดทนใจเย็นก็ทราบว่าคำพูดนี้มันออกมาจากปากมันง่ายการกระทำมันยากแต่ตอนนี้การที่เราจะแปลให้เป็นการกระทำได้นั้นต้องด้วยความอดทนและรอก็อยากฝากให้ทุกคนมีกำลังใจอย่าท้อเหมือนรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง
1: การติดเชื้อไม่ได้แพร่กระจายโดยง่ายทำให้ส่งมุ่งมั่นในการป้องกันการติดเชื้อกับรายใหม่โดยเฉพาะการป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกโดยทรงมีพระดำริว่าไม่มีเด็กคนใดสมควรเกิดมาพร้อมเชื้อ HIV ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงเป็นผู้นำในการสนับสนุนนวัตกรรมป้องกันการติดเชื้อ HIV ที่มีประสิทธิภาพสูงในกลุ่มเสี่ยงผ่านโครงการเพล็บพระองค์โสมโดยใช้ยาต้านไวรัสกับผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
3: สภากาชาดไทยก็ได้ทำยาตัวใหม่สำหรับผู้ที่ติดเชื้อในชายรักชายนะคะแล้วก็ผู้ป่วยเพื่อได้รักษาในการให้ครอบคลุมมากขึ้นนะคะก็จะทำให้เราดีขึ้นตอนนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีที่เราได้รับการรักษาถูกทาง
1: นอกจากนี้ยังส่งเสริมชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของนวัตกรรมที่ทันสมัยในขณะนั้นนับเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการป้องกันการติดเชื้อ HIV และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกนำไปปฏิบัติเพื่อยุติปัญหาการติดเชื้อวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถส่งรับโครงการต่างๆของศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทยไว้ในพระอุปถัมภ์หลายโครงการอาทิโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทยซึ่งรณรงค์หาผู้บริจาคเพื่อซื้อยาให้กับแม่ที่ติดเชื้อ HIV ทั่วประเทศกองทุนนมสำหรับเด็กในโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทยเพื่อจัดซื้อนมให้กับเด็กในโครงการและจัดตั้งกองทุนยาพระวรราชาทินัดดามาศสำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์สภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือเป็นค่ารักษาพยาบาลและค่ายาให้แก่ผู้ติดเชื้อที่ยากจนด้วยพระเมตตาและพระกรุณาธิคุณในการทรงงานด้านเอดส์อย่างยาวนานทำให้ไทยมีบทบาทเด่นเรื่องการแก้ไขปัญหาเอดส์อย่างเป็นระบบองค์การอนามัยโลกรับรองว่าประเทศไทยประสบความสำเร็จในการยุติการถ่ายทอดเชื้อ HIV และซิฟิลิสจากแม่สู่ลูกตามเป้าหมายโลกคือมีอัตราต่ำกว่า2%ซึ่งเป็นประเทศแรกของเอเชียและเป็นประเทศที่2ของโลกรองจากคิวบาความสำเร็จที่เป็นที่ประจักษ์และยอมรับจากนานาประเทศ จึงทรงได้รับการถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ UNAIDS ด้านการป้องกัน HIV ในเอเชียและแปซิฟิกนำมาซึ่งความภาคภูมิใจแก่ปวงชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่งกรณียกิจที่ทรงคุณูปการนี้ช่วยสร้างความเข้าใจลดอคติและมอบโอกาสให้กับผู้ได้รับผลกระทบสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี

อนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานชั้นเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดและวัดอนงคารามรวม8รูปทางนี้ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถวายภัตตาหารเช้าและภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเป็นเวลา100วันเวลา 11:00 นพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสี่รูปสวดทำนองเลื่อนทำนองกะและทำนองลากซุงและวัดสุทัศน์เทพพวรารามสี่รูปสวดทำนองเลื่อนเวลา 17:00 นในอัธนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืนจนครบ100วันและเวลา 19:00 นายอัธนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลประธานรางวัลประชาบดีประจำปี2569วันนี้เวลา 13:50 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังห้องประชุมปกรณ์อังสุสิงห์ชั้น2อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายในการนี้ทรงวางพวงมาลัยที่หน้าพระรูปพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าวุฒิชัยเฉลิมลาภกรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกรจากนั้นประธานรางวัลประชาบดีแก่ผู้ได้รับรางวัลประชาบดีประจำปี2569ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดขึ้นมาตั้งแต่ปี2550เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่นอันจะช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ที่ดูแลช่วยเหลือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากทั้งยังทรงเสริมเจตคติเชิงบวกในการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทรเห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากซึ่งมีบุคคลองค์กรสื่อและต้นแบบคนสู้ชีวิตได้รับรางวัลไปแล้วรวมจำนวน1093คนองค์กร
ดยในปี2569คณะกรรมการรางวัลได้พิจารณาคัดเลือกประวัติและผลงานเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่เสียสละอุทิศตนทำงานเพื่อสังคมให้ได้รับรางวัลประชาบดีแบ่งเป็น4ประเภทได้แก่ประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์จำนวน11คนประเภทองค์กรที่ทำคุณประโยชน์จำนวน6องค์กรประเภทสื่อสร้างสรรค์จำนวน3ผลงานและประเภทต้นแบบคนสู้ชีวิตจำนวน8คนโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถจัดแสดงพระเมตตาที่ทรงมีต่อราษฎรทรงปฏิบัติพระกรณียกิจหลากหลายด้านเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยเฉพาะงานด้านสังคมสงเคราะห์จิตอาสาและการสาธารณกุศลได้ทรงให้ความสำคัญและเสด็จไปในการประทานรางวัลประชาบดีอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลประชาบดีประจำปี2569ด้วยประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระกุศลปล่อยโคนกและพันสัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถวันนี้เวลา 8:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถไปในการบำเพ็ญพระกุศลณท่าวาสุกรีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถวันที่13 กรกฎาคม 2569ในการนี้ผู้แทนพระองค์ปล่อยโคเพศผู้และเพศเมียซึ่งกรมปศุสัตว์ถวายจำนวน1คู่ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ครอบครัวของนางสาววิรัตกล่องแก้วเกษตรกรตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเพื่อนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิตจากนั้นผู้แทนพระองค์ปล่อยนกเขาชวาจำนวน70ตัวโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชถวายเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเสร็จแล้วปล่อยพันปลาได้แก่ปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกปลาสร้อยขาวปลาแก้มช้ำปลากระแหปลาโพงปลาชะโอและปลาเทพาจำนวน 390,000 ตัวซึ่งกรมประมงจัดถวายลงในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อให้เจริญเติบโตรักษาความสมดุลตามระบบนิเวศและเพาะขยายพันธุ์ตามธรรมชาติต่อไปองคมนตรีเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปี2569ช่วงเช้าวันนี้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลสามพระยาอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปี2569ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2546โดยจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดผลของการพัฒนาด้านดินแหล่งน้ำป่าไม้การเกษตรและการบริหารจัดการชายฝั่งมาจัดทำคู่มือเพื่อให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมีแนวทางการปฏิบัติและการนำเสนอในรูปแบบเดียวกันทั้งยังมีการปรับปรุงคู่มือเป็นระยะเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลและตัวเลขทางวิชาการที่เชื่อถือได้สามารถนำไปใช้เผยแพร่อ้างอิงและเป็นต้นแบบให้กับการพัฒนาพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งอื่นต่อไปสำหรับการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้นอกจากการรายงานผลของโครงการ

ในห้วงปีที่ผ่านมาแล้วยังมีการแนะนำให้ความรู้และการทบทวนการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดในแต่ละด้านเพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันนอกจากนี้ยังเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการปรับปรุงและพัฒนาตัวชี้วัดให้มีความชัดเจนสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมและการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยมีเจ้าหน้าที่โครงการจากศูนย์ต่างๆและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนาจำนวน100คนในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะลงพื้นที่ไปติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริณอ่างเก็บน้ำห้วยตะแปดบริเวณเขาเสวยกะปิตำบลสามพระยาอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีซึ่งบริเวณนี้เป็นแปลงตัวชี้วัดด้านการพัฒนาแหล่งน้ำการพัฒนาดินและการพัฒนาป่าไม้องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีช่วงเช้าวันนี้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปยังโรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตศาสตร์ราชบำรุงตำบลทับคางอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV เป็นโรงเรียนปลายทางเมื่อปี2559เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของคุณครูจากโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นทางที่เดินทางไปจัดการเรียนการสอนจริงให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5และ6ในรายวิชาคณิตศาสตร์ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน2569เพื่อสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนนำไปพัฒนาการสอนผ่าน DLTV ให้มีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับนักเรียนโรงเรียนปลายทางโดยปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน39คนครูและบุคลากร7คนมีนายธนวัฒน์มนเทียนรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของคุณครูจากโรงเรียนวังไกลกังวลที่ลงพื้นที่ไปจัดการเรียนการสอนจริงเพื่อสำรวจพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนเขื่อนเพชรชลประทานสงเคราะห์ตำบลท่าคอยอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเข้าร่วมโครงการ DLTV เมื่อปี2559ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน60คนครูและบุคลากร14คนมีนายอาทิตย์ทองอ่อนเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสำหรับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับมาตรฐานการศึกษาโดยถ่ายทอดการเรียนการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลโรงเรียนต้นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปยังโรงเรียนปลายทางทั่วประเทศเพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บทุพพลภาพและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายละลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดเลยและจังหวัดหนองบัวลำภูดังนี้
ณบ้านเลขที่6หมู่4ตำบลด่านซ้ายอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวจ่าสิบเอกอภิรมย์ทรงพุทธสังกัดกองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่8กองพลฐานราบที่3ซึ่งเสียชีวิตจากการโดนสะเก็ดระเบิดบริเวณพื้นที่ช่องตาเท่าอำเภอกันตรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษที่ตำบลนากลางอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวสิบโทสราวุธนามสวัสดิ์สังกัดกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่8กองพลฐานราบที่3ซึ่งเสียชีวิตจากการโดนสะเก็ดระเบิด

พุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถวันนี้ที่ห้องประชุมโสมกิติยาภาสำนักงานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเขตราชเทวีศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธินำคณะกรรมการผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ในการนี้พระสงฆ์10รูปนำโดยสมเด็จมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสวดเจริญพระพุทธมนต์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายำยากสภากาชาดไทยซึ่งตลอดระยะเวลา30ปีที่ทรงจัดตั้งมูลนิธิแห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นองค์กรการกุศลโดยไม่แสวงหาผลกำไรได้ดำเนินงานภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจรผ่านการเชื่อมโยงทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงเช่นระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนคณะบุคคลเริ่มเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาหม่อมหลวงอนุพรเกษมสรรและคณะวิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลคัลเจอรัลโปรโมชั่นจำกัดนายปรีชาภัยรำและคณะรวมทั้งบริษัท Suntory Pepsi Co Beverage จำประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดบพิตรพิมุขวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดไตรภูมิจังหวัดเพชรบูรณ์วัดหนองโพจังหวัดอุทัยธานีวัดศาลาตึกจังหวัดนครปฐมและวัดพายัพจังหวัดนครราชสีมาที่สวดพระพุทธมนต์และรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารเวลา 14.30 นาทีเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัททีม Consulting Engineering and Management จำกัดมหาชนบริษัทดิตโต้ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทเน็ตเบลจำกัดมหาชนโรงเรียนเบญจมราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทราและทันตแพทยสภาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆสวดมาติกาและสดับปกรณ์ประกอบด้วยวัชนะสงครามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดพุทธิปรางปราโมทย์กรุงเทพมหานครวัดหัวดงเหนือจังหวัดนครสวรรค์วัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นวัดหินดาดจังหวัดจันทบุรีวัดป่าเรไรวัดแคนอกวัดละหานจังหวัดนนทบุรีเวลา 17:00 นาฬิกาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒปทุมวันบริษัทจักรวาล Advanced Technology จำกัดคณะนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่13และมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงรายวัดปงท่าข้ามวัดดอนมูลจังหวัดแพร่วัดขุนนาวังวัดศรีคีรีสุวรรณารามจังหวัดสุโขทัยวัดสมศรีจังหวัดบุรีรัมย์วัดนาโพจังหวัดสกลนครวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครและวัดภูพรานประปังจังหวัดอุบลราชธานีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา

0: 19นาฬิกาธนาคารทหารไทยธนชาตจำกัดมหาชนมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทโสมาภาอินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยีจำกัดมหาชนและสมาคมศิษย์เก่าเซนคาเบรียนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมัชชิมาวาจังหวัดสงขลาจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายราชสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันมีประชาชนและคณะบุคคลอาทิเทศบาลตำบลบ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนวัดบางขู่วัดอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีและมหาวิทยาลัยเกริบเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งในฐานะที่ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีของไทยและในฐานะคู่พระราชาฤทัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยทรงเน้นหลักการสร้างงานสร้างอาชีพนายวิเวียนบาลากริชนันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ในฐานะผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร์และคณะวางพวงมาลาถวายสักการะหน้าพระโกศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาและลงนามในสมุดหลวงถวายความอาลัยณอาคารเหนือราชการในพระองค์904และตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางมาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิหม่อมหลวงอนุพรเกษมสรรและคณะการไฟฟ้านครหลวงโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบเทศบาลตำบลบ้านว่าจังหวัดขอนแก่นชมรมภูมิโหราศาสตร์บริษัทซันทอรี่เบปซี่โคเบเฟอร์เรจประเทศไทยจำกัดโรงเรียนเบญจมราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทราและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒกรุงเทพโดยมีจิตอาสาจากหน่วยงานและสถานศึกษาต่างๆอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตลอดเส้นทางในการเข้าถวายสักการะพระศพด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านต่างๆโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมตลอดจนสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนทุกคนอย่างแท้จริงและบริเวณประตูอนงคลีลาประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพจะได้รับข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนำรถประกอบอาหารของมูลนิธิไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานโดยจะมอบให้กับประชาชนตั้งแต่เวลา 11:00 น.วันละ 2,500 ชุดจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติผ่านระบบออนไลน์ ำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569ในโอกาสนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
2: เอารูปเสริมแรงระหว่างที่รอ
3: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: บุญปนบาปสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีบางท่านนะคะรู้พฤติกรรมของพ่อค้าใหญ่รายหนึ่งซึ่งทำกิจการรับเหมาก่อสร้างแล้วก็ชอบโกงในด้านสัญญาบ้างการใช้วัสดุคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานบ้างเขาร่ำรวยเป็นเศรษฐีด้วยวิธีหากินแบบนี้แต่ก็ชอบทำบุญทอดกฐินทอดพระป่าเป็นประจำถามว่าเอาเงินที่โกงเข้ามาทำบุญอย่างนี้จะได้บุญหรือไม่ท่านผู้รู้ก็ตอบว่าโกงเข้ามาทำบุญได้ทั้งบาปและบุญนะคะแล้วท่านก็เมตตาให้คำอธิบายต่อว่าการทำบุญเพื่อให้ได้ผลบุญมีองค์ประกอบ4ประการค่ะคือ 1. วัตถุที่เอามาทำบุญเป็นวัตถุบริสุทธิ์ไม่ได้โกงใครเข้ามา 2. เจตนาบริสุทธิ์คือทำบุญเพราะอยากได้บุญไม่ใช่ทำบุญเพราะอยากเอาหน้า 3. ผู้ให้บริสุทธิ์คือตัวเองต้องมีศีล5หรือรักษาศีลอย่างน้อย5ข้อได้ครบค่ะ 4. ผู้รับมีศีลเช่นเป็นพระภิกษุผู้ทรงศีล227ข้อถ้าเขาทำบุญเพราะอยากเอาหน้าหากพระที่รับมีศีลบริสุทธิ์เขาจะได้บุญเพียงส่วนเดียวจากองค์ประกอบข้อที่4คือผู้รับมีศีลค่ะหรือถึงแม้ว่าเจตนาของเขาบริสุทธิ์เขาเห็นหลังคาศาลาวัดรั่วเขาไปซื้อสังกะสีไปเปลี่ยนหลังคาศาลาให้วัดนะคะแต่เงินที่ได้มานั้นไม่บริสุทธิ์เพราะว่าโกงเข้ามาตัวเขามีศีลข้อที่2ขาดไปแล้วเขาจะได้รับบุญจากองค์ประกอบข้อที่2และข้อที่4คือเจตนาบริสุทธิ์และผู้รับมีศีลทำบุญจะให้ได้บุญล้วนๆต้องทำให้ครบองค์ประกอบ4อย่างอย่าทำบุญปนบาปเลยนะคะเพราะว่าถ้าบาปหนักๆกรรมชั่วจะส่งผลเร็วและก็แรงกว่าบุญที่ได้รับค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับปวริษาวรศรีประภาค่ะยอดเหยื่อเพลิงไหม้โรงเบียร์นาลาดพร้าวเพิ่มเป็น28รายยืนยันตัวตนแล้ว25รายและสสภาวุฒิยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมายกรณี Forex สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
9: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: ซิตี้คาร์ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไปเชคดิสทาวน์สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
2: สส.ภาวุฒิยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมายกรณีฟอเร็กซ์ที่กระทรวงยุติธรรมเผยเตรียมออกหมายจับคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook หลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยเตรียมออกหมายจับว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาตนเองได้ให้ข้อมูลกับ DSI ในฐานะพยานเป็นที่เรียบร้อยโดยได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่และขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ข้อเท็จจริงในทุกประเด็นเกิดความชัดเจนและครบถ้วนมากที่สุดในขณะเดียวกันก็ได้มีกระแสข่าวที่เผยแพร่ในวงกว้างว่าอาจจะมีการนำกำลังเข้าจับกุมบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวซึ่งมีการกล่าวพาดพิงถึงตนเองด้วยนั้นข่าวดังกล่าวสร้างความประหลาดใจและความกังวลใจให้กับตนเองเป็นอย่างมากเนื่องจากตลอดระยะเวลาประกอบธุรกิจตนไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกลวงประชาชนธุรกิจสแกมเมอร์กระบวนการฟอกเงินหรือการกระทำที่เป็นอันช่อโกงประชาชนในรูปแบบใดทั้งสิ้นยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวพาดพิงพร้อมนำเสนอข้อมูลเอกสารและพยานหลักฐานทุกประการเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงต่อกระบวนการยุติธรรมทั้งนี้ตัวเข้าใจดีว่าการก้าวจากภาคธุรกิจเข้าสู่การทำงานด้านการเมืองย่อมต้องเผชิญกับการตรวจสอบและวิพากษ์วิจารณ์รวมไปถึงแรงเสียดทานในหลายด้านแต่เหตุผลที่ตัดสินใจเข้าสู่เส้นทางนี้เพราะต้องการนำความรู้ประสบการณ์มาผลักดันประเทศและสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนและเชื่อว่าประชาชนจำนวนไม่น้อยย่อมมีคำถามต่อมาตรฐานและความรวดเร็วในการดำเนินคดีโดยเฉพาะการเปรียบเทียบกับคดีสำคัญอื่นที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนและสังคมสำหรับบุคคลที่พร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามกฎหมายมาโดยตลอดย่อมไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้มาตรการเกินสมควรหรือสร้างสถานการณ์ให้เกิดความตื่นตระหนกยืนยันอีกครั้งว่าพร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: ยอดเหยื่อเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเพิ่มเป็น28รายยืนยันตัวตนแล้ว25รายขณะที่นักวิชาการชี้อาคารปิดทึบวัสดุไวไฟทำไฟลามทั้งห้องในเวลาเพียง 3-4 นาทีพร้อมเรียกร้องอุดช่องว่างกฎหมายควบคุมร้านอาหารกึ่งสถานบันเทิงคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
4: สถานการณ์ล่าสุดเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวโดยศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเปิดเผยข้อมูลจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจและศูนย์เอราวัณว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตรวมแล้วกว่า28รายขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บลดลงเหลือ71รายและผู้บาดเจ็บสีเขียวเดินทางกลับบ้านทั้งหมดแล้วโดยสามารถยืนยันตัวตนผู้เสียชีวิตได้เพิ่มอีก10รายรวมยืนยันตัวตนแล้ว25รายแบ่งเป็นชาย10รายและหญิง15รายด้านนายอมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยพร้อมคณะวิศวกรลงพื้นที่วิเคราะห์สาเหตุเบื้องต้นระบุว่าอาคารลักษณะเป็นห้องปิดทึบเพดานต่ำและการใช้วัสดุตกแต่งอาจติดไฟง่ายเป็นปัจจัยทำให้เกิดอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและไฟลุกลามทั่วห้องภายในเวลา 3-4 นาทีขณะที่ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากการสูบดมก๊าซพิษอีกทั้งยังมีข้อมูลว่าระบบสปริงเกอร์ภายในอาคารไม่ทำงานโดยผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนช่องว่างของกฎหมายเนื่องจากสถานประกอบการจดทะเบียนเป็นร้านอาหารแต่เปิดให้บริการในลักษณะสถานบันเทิงทำให้มาตรการด้านความปลอดภัยไม่เข้มงวดเท่าที่ควรการควบคุมอัคคีภัยไม่เพียงพอและยังขาดการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมตรวจสอบขั้นตอนการออกใบอนุญาตของสำนักงานเขตและผลักดันการเข้มงวดสถานประกอบการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมซ้ำรอยครั้งนี้พงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
5: เหนื่อยนักให้พักก่อนไม่ใจร้อนเพื่อความปลอดภัย
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
7: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
6: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
7: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้า สมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
7: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
8: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
7: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
8: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
7: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
7: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
11: ร้านกำนันมานะ
10: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
12: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
13: Beautiful Music
12: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 95 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการบางพลัดซอย9
1: เรารักสุขภาพ
0: วันนี้เสนอตอนสวยฉลาดต้องดูฉลาดคุณเป้งครับ
2: เย้ยผีหลอก
3: นี่แน
2: ่โอ้ยคุณเป้งไปทำอะไรมาหน้าแดงแป๊ดเชียว
3: ก็ฉันแอบใช้ครีมทาหน้าของคุณแม่น่ะสิแต่ลืมดูฉลากก่อนแล้วมันก็มีสารเคมีที่ฉันแพ้อยู่ด้วยสิ
2: โอ้รักนะเด็กโง
4: ่น่าสงสารคุณเป้งนะคะก่อนจะซื้อหรือใช้เครื่องสำอางควรดูส่วนประกอบสำคัญที่แสดงบนฉลากซึ่งอย.กำหนดให้เครื่องสำอางทุกชนิดต้องแสดงฉลากเป็นภาษาไทยเพราะถ้าหากมีสารที่เราเคยใช้แล้วแพ้ก็จะได้หลีกเลี่ยงทันทีค่ะบนฉลากนั้นก็ต้องมีชื่อที่อยู่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าเพราะถ้าเกิดปัญหาจะได้มีคนรับผิดชอบมีวันเดือนปีที่ผลิตวิธีใช้ปริมาณสุทธิและคำเตือนค่ะอยากสวยอย่างปลอดภัยใส่ใจดูฉลากนะคะ
0: ค้นหาคำตอบปลอดภัยบริโภคโทรสายด่วนอย. 1556นะครับ
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHzถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: เอาพ
1: ่
0: อ
1: ไหม
0: เวียนเทียนเสร็จแล้วเนี่ยนะ
1: เออ
0: ต่อไปก็ต้องแห่นาคไปบวชกันละสิ
1: ถูกต้องเลย
0: เออแล้วเรามาร้องเพลงสนุกสนุกให้เขาลำกันไหม
1: ได้สิเราร้องทั้ง3คนเลย
0: ช่วยกัน
1: ช่วยกัน
0: ดีเหมือนกัน
1: เออนางร้องนางลำเขาจะได้ลำกันสนุกสนาน
0: เขาท่าเขาท่าเชีย
1: อ่ะถ้าอย่างนั้นดนตรี
0: คนเก่าจริงๆเนาะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการบางพลัดซอย9
2: เรารักสุขภาพ
1: วันนี้เสนอตอนสวยไม่เสี่ยง
3: คุณเป้งขาลำดวนมีผลิตภัณฑ์ใหม่มาเสนอนี่ค่ะครีมหน้าเด้งแก้ฝ้าใช้แล้วหน้าขาวใสทันใจ
4: จะดีหรอซื้อมาจากไหนละจ๊ะ
5: โอ้ยไม่ดีจริงเหรอครับไม่งั้นหน้าลำดวนน่ะจะเป็นอย่างนี้เหรอ
3: แหมคุณชัดจังแล้วก็ลำดวนน่ะซื้อมาจากตลาดนัดหน้าปากซอยนะคะคุณเป้ง
6: อย่าเสี่ยงซื้อครีมหน้าเด้งหรือครีมแก้ฝ้าจากตลาดนัดหรือรถเร่มาใช้เลยนะคะเพราะอันตรายค่ะคุณอาจจะต้องเจอกับสารห้ามใช้ซึ่งผู้ผลิตบางรายแอบผสมลงไปเช่นกรดวิตามิน A ที่จะทำให้หน้าแสบร้อนแดงคันผิวลอกหรือสารไฮโดรควินอนที่ทำให้หน้าด่างขาวหรือกลายเป็นฝ้าถาวรค่ะซื้อเครื่องสำอางจากร้านค้าที่เชื่อถือได้น่าจะยังสวยใสไม่ต้องเสี่ยงด้วยนะคะ
1: พบสาระบันเทิงอาหารและยาคลิก oryor.com นะครับ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 นกับปวริษาวรสิริประภาค่ะเพจโรงเบียร์ณลาดพร้าวโพสต์ยืนยันเจ้าของร้านได้รับบาดเจ็บสาหัสสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: พระกรุณาที่คุณการุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพย์วิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
3: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: เพจโรงเรียนณลาดพร้าวโพสต์ยืนยันเจ้าของร้านได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นภายในร้านโรงเรียนณลาดพร้าวและระบุว่าทางร้านกราบขออภัยอย่างที่สุดต่อเหตุการณ์อันน่าเศร้าที่เกิดขึ้นขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและขอส่งกำลังใจไปยังผู้ได้รับบาดเจ็บตลอดจนญาติและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทุกท่านเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบทางร้านจึงได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวเพื่อเป็นช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลประสานงานกับผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัวรวมถึงประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่องทางการติดต่อศูนย์ประสานงาน Facebook Page โรงเบียร์ณลาดพร้าว LINE Official @859xxeyj สำหรับอาการของเจ้าของร้านขณะนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์และอยู่ระหว่างการรักษาอย่างใกล้ชิดในหอผู้ป่วยวิกฤตหรือ ICU โดยทีมแพทย์กำลังให้การรักษาอย่างเต็มความสามารถทางร้านขอยืนยันว่าจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่พร้อมดำเนินการช่วยเหลือและประสานงานกับผู้ได้รับผลกระทบอย่างสุดความสามารถและจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของร้านเป็นระยะคปภ.ตั้งศูนย์ประสานงานรับข้อมูลผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณย่านลาดพร้าวเร่งตรวจสอบสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัยพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและทายาทผู้เสียชีวิตอย่างใกล้ชิดคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
4: นายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.สั่งตั้งศูนย์ประสานงานรับข้อมูลผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเพื่อรับเรื่องตรวจสอบสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับผลกระทบพร้อมมอบหมายผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ประสานงานกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและทายาทผู้เสียชีวิตโดยเบื้องต้นคปภ.ตรวจสอบผ่านระบบศูนย์กลางข้อมูลด้านประกันภัยเพื่อค้นหากรมธรรม์และสิทธิประโยชน์ของผู้ประสบภัยแต่ละรายพร้อมประสานบริษัทประกันภัยเร่งพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขกรมธรรม์นอกจากนี้ยังพบว่าสถานประกอบการทำประกันอัคคีภัยกับบริษัททิพยประกันภัยวงเงินคุ้มครอง40ล้านบาทครอบคลุมอาหารทรัพย์สินและสต็อกสินค้าโดยอยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายพร้อมตรวจสอบเพิ่มเติมว่าผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บมีประกันภัยประกันอุบัติเหตุหรือประกันสุขภาพเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ครบถ้วนตามความคุ้มครองทั้งนี้ผู้ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อศูนย์ประสานงานของคปภ.หรือสายด่วน1186เพื่อขอรับคำปรึกษาและตรวจสอบสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัยมาวินพานุรักษ์รายงาน
3: สภาพอากาศบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันยังคงมีคลื่นลมแรงต่อเนื่องโดยบริเวณชายหาดบ้านบางสักตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาพบว่าคลื่นทะเลมีความสูงกว่า2เมตรซัดเข้าหาฝั่งอย่างรุนแรงก่อนกระแทกกับแนวเขื่อนป้องกันการกัดเซาะฝั่งที่อยู่ด้านหน้าโรงแรมริมชายหาดทำให้เกิดละอองน้ำกระเซ็นขึ้นเป็นระยะสะท้อนถึงความรุนแรงของคลื่นในช่วงนี้จากสภาพคลื่นลมที่มีกำลังแรงเจ้าหน้าที่ได้ปักธงแดงตลอดแนวชายหาดพร้อมประกาศห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำอย่างเด็ดขาดเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายจากคลื่นซัดและกระแสน้ำวนซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดงดลงเล่นน้ำทะเลในช่วงที่มีการปักธงแดงรวมทั้งผู้ประกอบการเรือและชาวประมงควรติดตามประกาศพยากรณ์อากาศและสภาพคลื่นลมอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
5: สวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่ใช้รถจักรยานยนต์เพิ่มความปลอดภัยให้ชีวิตเมื่ออยู่บนท้องถนนด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอ
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
8: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
9: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
10: ร้านกำนันมานะ
9: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องฝนตกไม่มีเขาครับฝนตกไม่มีเขาเราประหลาดธรรมชาติเปลี่ยนแปลงหรือไฉนหรือว่าฝนอาจตกโดยทั่วไปมิต้องส่งเมฆดำให้ได้รู้กันเหมือนชีวิตของเราก็ไม่แน่อาจยิ้มแปร่ดูสนุกแสนสุขสันต์อาจเจ็บป่วยล้มตายได้สักวันเหตุนี้นั้นอย่าประมาทโอกาสใดน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าฝนตกไม่มีเขาความหมายคือเหตุการณ์เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีการแจ้งให้ทราบหรือเตรียมการมาก่อนนิสัยใจคอของคนที่อาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคาดคิดมีอยู่โดยทั่วไปบางคนมาทำอย่างนี้มาพูดอย่างนี้กับเราโดยที่เราไม่ทันได้ทันตั้งตัวว่าเขาจะทำหรือพูดอย่างที่ใจเรากะเกณฑ์หรือนึกเอาไว้ก่อนก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ครับเหมือนดั่งธรรมชาติที่บางทีท้องฟ้าก็โปร่งไม่มีเมฆที่มาคอยเตือนว่าอีกไม่ช้าไม่นานฝนจะตกลงมาอาจจะตกลงมาโดยที่ไม่ทันให้ผู้คนได้ทันตั้งเนื้อตั้งตัวเตรียมขนย้ายข้าวของต่างๆหลบฝนก็เป็นได้สิ่งหนึ่งที่ควรคิดก็คือชีวิตของทุกคนนั้นไม่เที่ยงแท้แน่นอนบางทีเรามีชีวิตอยู่วันนี้วันพรุ่งนี้มะรืนก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือถึงแก่ความตายก็เป็นได้

ทั้งมวลเรียกว่าความไม่เที่ยงเกิดขึ้นกับทุกชีวิตเกิดขึ้นกับทุกสรรพสิ่งอุบัติเหตุจึงเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดไม่มีใครคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไรที่ไหนอย่างไรสิ่งเดียวที่พอจะเตรียมการรับมือได้กับเหตุไม่คาดคิดก็คือการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทจะทำจะพูดหรือจะดำเนินการในเรื่องใดๆก็ตามแต่ใช้สติใช้ปัญญาระแวดระวังระมัดระวังอยู่เสมอเพื่อป้องกันหรือรับมือกับเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อเราระมัดระวังตัวอย่างดีที่สุดแล้วแม้จะมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นเราก็จะไม่เสียใจว่าเราไม่ได้เตรียมการถ้ารู้อย่างนี้เราควรจะเตรียมตัวไว้ก่อนการที่เราได้เตรียมตัวอยู่ทุกวันเวลาทุกลมหายใจเข้าออกว่าอาจจะมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นในชีวิตก็ได้อย่างน้อยความผิดพลาดบกพร่องก็มีน้อยกว่าคนที่ไม่เตรียมอะไรเลยชีวิตนี้มักจะมีเหตุการณ์ในลักษณะฝนตกไม่มีเขาเกิดขึ้นเสมอใช้สติใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตนะครับไม่เช่นนั้นเราอาจจะต้องเสียใจไปอีกนานแสนนานก็เป็นได้สวัสดี

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักมีหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม
9: ่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
13: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
14: สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: สวัสดีครับ
1: คติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องฝนตกไม่มีเขาครับฝนตกไม่มีเขาเราประหลาดธรรมชาติเปลี่ยนแปลงหรือไฉนหรือว่าฝนอาจตกโดยทั่วไปมิต้องส่งเมฆดำให้ได้รู้กันเหมือนชีวิตของเราก็ไม่แน่อาจยิ้มแปร่ดูสนุกแสนสุขสันต์อาจเจ็บป่วยล้มตายได้สักวันเหตุนี้นั้นอย่าประมาทโอกาสใดน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าฝนตกไม่มีเขาความหมายคือเหตุการณ์เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีการแจ้งให้ทราบหรือเตรียมการมาก่อนนิสัยใจคอของคนที่อาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคาดคิดมีอยู่โดยทั่วไปบางคนมาทำอย่างนี้มาพูดอย่างนี้กับเราโดยที่เราไม่ทันได้ทันตั้งตัวว่าเขาจะทำหรือพูดอย่างที่ใจเรากะเกณฑ์หรือนึกเอาไว้ก่อนก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ครับเหมือนดั่งธรรมชาติที่บางทีท้องฟ้าก็โปร่งไม่มีเมฆที่มาคอยเตือนว่าอีกไม่ช้าไม่นานฝนจะตกลงมาอาจจะตกลงมาโดยที่ไม่ทันให้ผู้คนได้ทันตั้งเนื้อตั้งตัวเตรียมขนย้ายข้าวของต่างๆหลบฝนก็เป็นได้สิ่งหนึ่งที่ควรคิดก็คือชีวิตของทุกคนนั้นไม่เที่ยงแท้แน่นอนบางทีเรามีชีวิตอยู่วันนี้วันพรุ่งนี้มะรืนก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือถึงแก่ความตายก็เป็นได้มีกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นมามากมายทั่วโลกหรือบุคคลที่ใกล้ตัวเรามากมายหลายคนที่ต้องป่วยด้วยโรคร้ายหรือประสบอุบัติเหตุหรือจากเราไปโดยไม่มีวันกลับทั้งหมดทั้งมวลเรียกว่าความไม่เที่ยงเกิดขึ้นกับทุกชีวิตเกิดขึ้นกับทุกสรรพสิ่งอุบัติเหตุจึงเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดไม่มีใครคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไรที่ไหนอย่างไรสิ่งเดียวที่พอจะเตรียมการรับมือได้กับเหตุไม่คาดคิดก็คือการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทจะทำจะพูดหรือจะดำเนินการในเรื่องใดๆก็ตามแต่ใช้สติใช้ปัญญาระแวดระวังระมัดระวังอยู่เสมอเพื่อป้องกันหรือรับมือกับเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อเราระมัดระวังตัวอย่างดีที่สุดแล้วแม้จะมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นเราก็จะไม่เสียใจว่าเราไม่ได้เตรียมการถ้ารู้อย่างนี้เราควรจะเตรียมตัวไว้ก่อนการที่เราได้เตรียมตัวอยู่ทุกวันเวลาทุกลมหายใจเข้าออกว่าอาจจะมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นในชีวิตก็ได้อย่างน้อยความผิดพลาดบกพร่องก็มีน้อยกว่าคนที่ไม่เตรียมอะไรเลยชีวิตนี้มักจะมีเหตุการณ์ในลักษณะฝนตกไม่มีเขาเกิดขึ้นเสมอใช้สติใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตนะครับไม่เช่นนั้นเราอาจจะต้องเสียใจไปอีกนานแสนนานก็เป็นได้สวัสดีครับ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

กับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องฟื้นฝอยหาตะเข็บครับอย่าฟื้นฝอยหาตะเข็บให้เจ็บลึกพาให้เสียความรู้สึกต่อกันได้ของบางอย่างผ่านแล้วให้ผ่านไปเริ่มต้นใหม่ทำให้ดีเท่านี้พอน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าฟื้นฝอยหาตะเข็บความหมายคือฟื้นเรื่องราวขึ้นมากล่าวอีกครั้งคุยเขี่ยเรื่องที่สงบเงียบไปแล้วให้กลับมาเป็นเรื่องยุ่งยากอีกเกี่ยวกับเรื่องนี้สะท้อนย้อนให้เห็นถึงปัญหาความวุ่นวายหรือความยุ่งยากในหลายเรื่องที่อาจจะเคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตแล้วก็เรื่องนั้นสงบไปแล้วได้พูดคุยได้ตกลงกันไปเรียบร้อยแล้วว่าควรจะหาทางออกอะไรอย่างไรแต่พอมีใครสักคนหนึ่งนำเรื่องราวที่เคยเป็นปัญหาเมื่อครั้งอดีตกลับมาพูดมาคุยมาเคลียร์อีกครั้งก็อาจจะเกิดเป็นความบาดหมางเกิดเป็นความระหองระแหงขุ่นข้องหมองใจต่อกันได้เช่นคนบางคนอาจจะเคยมีคดีความต่อกันแล้วขึ้นโรงขึ้นศาลไปเจรจาตกลงหาทางออกแก้ปัญหาให้ได้เรียบร้อยแล้วเมื่อคราวครั้งอดีตนั้นแต่พอมีใครสักคนหนึ่งก็นำเรื่องราวนั้นเนี่ยมาพูดมาคุยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จับโยงประเด็นนั้นประเด็นนี้ก็ก่อให้เกิดปัญหาเกิดความรู้สึกขุ่นข้องหมองใจต่อกันซึ่งไม่เป็นผลดีอันใดเลยมีแต่ทำให้เกิดผลเสียเพราะเรื่องไหนที่เกิดขึ้นแล้วทุกคนก็อยากจะให้มันผ่านแล้วผ่านไปกลายเป็นอดีตแม้จะเป็นใช่เรื่องที่ดีที่งามอะไรคนก็ไม่อยากจะพูดถึงเป็นอดีตที่จะถือว่าเป็นบทเรียนระมัดระวังที่จะได้ครองตนครองตัวต่อไปเพราะฉะนั้นเราหากแม้นมุ่งมาดปรารถนาอยากจะมีวันเวลาดีๆมีอนาคตที่ดีๆบางอย่างที่เป็นเรื่องอดีตแล้วพูดไปไม่เกิดประโยชน์ก็ควรจะเลี่ยงเสียหากแม้นเรื่องที่ควรจะพูดถึงในอดีตก็ควรจะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อกันทุกๆฝ่ายว่าครั้งนั้นเราได้เคยทำสิ่งนี้แล้วก็เห็นว่ามีประโยชน์เราควรจะได้ทำสิ่งนี้ขึ้นมาอีกอย่างนี้ใช้ได้เพราะว่าเป็นการนำสิ่งที่เคยเกิดขึ้นและเป็นสิ่งที่ดีที่งามแล้วก็นำมารื้อฟื้นทบทวนขยายผลทำให้ดีให้งามต่อไปอะไรก็ตามถ้าคิดดีทำดีพูดดีดีทั้งนั้นครับขออย่างเดียวว่าอันไหนที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีพูดแล้วไม่ดีเสียความรู้สึกต่อกันเข้าข่ายที่เรียกว่าฟื้นฝอยหาตะเข็บสิ่งนั้นไม่ควรครับสวัสดีครับ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ๊ยชอบไม่ใช่เหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3ออต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเทิดเกล้าชาวไทยในเวลา 0:00 นตรงถึง 0:30 นของทุกค่ำคืนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก122สถานีทั่วประเทศทั้งระบบ FM และ AM ค่ำคืนนี้พบกับผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมลผู้ดำเนินรายการครับก็จะอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังคนนอนดึกพร้อมกับสาระน่ารู้นะครับที่จะได้นำมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันคุณผู้ฟังครับวันนี้ตรงกับวันอังคารที่14กรกฎาคม2569ในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานร่วมกับคนหลายๆคนที่ต้องการมีการแบ่งมอบความรับผิดชอบให้แต่ละคนได้ทำพิจารณาแล้วมีอยู่สิ่งหนึ่งนะครับที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือความรับผิดชอบความรับผิดชอบหมายถึงลักษณะของบุคคลที่แสดงออกถึงความเอาใจใส่มุ่งมั่นต่อหน้าที่การงานการเป็นอยู่ของตนเองผู้อยู่ในความดูแลตลอดจนสังคมอย่างเต็มความสามารถในโอกาสนี้ผมขอน้อมนำพระบรมราชวาทนะครับที่ในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านได้พระราชทานให้ไว้ในโอกาสต่างๆที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบความว่าการจะทำงานให้มีประสิทธิผลและให้ดำเนินไปได้โดยราบรื่นนั้นจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องทำด้วยความรับผิดชอบอย่างสูงไม่บิดเบือนข้อที่จริงไม่บิดเบือนจุดประสงค์ที่แท้จริงของงานสำคัญที่สุดแล้วต้องเข้าใจความหมายของคำว่าความรับผิดชอบเพราะความรับผิดชอบคือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ทำจะหลีกเลี่ยงละเลยไม่ได้ก็คือในทุกๆการทำงานจะต้องมีความรับผิดชอบด้วยเพื่อการทำงานที่ประสบความสำเร็จนั่นเองพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่16กรกฎาคม2519คุณผู้ฟังครับคนที่มีความรับผิดชอบจะไม่นำความเสื่อมเสียและสร้างความเสียหายแก่ตนเองและสังคมคนที่มีความรับผิดชอบจะทำให้เกิดความก้าวหน้าและประสบผลสำเร็จในงานทั้งต่อตนเองและสังคมสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวันในการทำงานคุณผู้ฟังลองน้อมนำพระบรมราโชวาทไปใช้เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเชื่อได้ว่าทุกปัญหานั้นจะต้องผ่านพ้นไปได้ด้วยดีซึ่งวันนี้ก็อยากจะเพิ่มเติมสาระน่ารู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบนะครับว่ามีอะไรบ้างความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานหมายถึงการมุ่งมั่นให้งานที่รับผิดชอบสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงานความรับผิดชอบต่อตนเองหมายถึงการรับรู้ฐานะและบทบาทของตนที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองย่อมไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนว่าสิ่งที่ตนทำนั้นมีผลดีผลเสียหรือไม่โดยจะเลือกปฏิบัติแต่สิ่งที่ก่อให้เกิดผลดีเท่านั้นความรับผิดชอบต่อสังคมหมายถึงภาระหน้าที่ของบุคคลที่จะต้องเกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมต่อสวัสดิภาพของสังคมที่ตนเองดำรงอยู่ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายสิ่งหลายอย่างตั้งแต่สังคมขนาดเล็กจนถึงสังคมขนาดใหญ่การกระทำของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ย่อมมีผลกระทบต่อสังคมอันนี้ก็คือเรื่องของความรับผิดชอบคุณผู้ฟังครับวันนี้ก็เป็นวันที่3แล้วก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับตามที่สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนนะครับร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมหมื่นสุทนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายประสูติ13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์นะครับที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ก็คือ www.royaloffice.th นะครับโดยเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่14กรกฎาคมและอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถไม่ว่าจะเป็นยืนเดินนั่งนอนเพื่อถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายประสูติของพระองค์ท่านโดยสามารถที่จะปฏิบัติได้นะครับถึงวันที่14กรกฎาคม2519เวลา8นาฬิกาผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญซึ่งท่านใดยังไม่มีแอปนี้นะครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้นะครับทั้ง Play Store แล้วก็ App Store ในช่วงนี้นะครับเราไปพักฟังบทเพลงสักหนึ่งบทเพลงนะครับแล้วก็กลับมาในช่วงต่อไปช่วงวันนี้ในดีดครับ

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับช่วงวันนี้ในอดีตซึ่งวันนี้ในอดีตนะครับทุกๆเหตุการณ์ก็จะเกิดขึ้นตรงกับวันที่14กรกฎาคมนะครับแต่ว่าต่างปีกันเท่านั้นเองซึ่งมีทั้งเหตุการณ์ที่มีความสัมพันธ์กับโลกและก็ของประเทศไทยเหตุการณ์แรกนะครับในวันที่14กรกฎาคม2332ได้ถือกำหนดเป็นวันชาติฝรั่งเศสหรือที่รู้จักกันนะครับในชื่อวันบัสตีนะซึ่งเป็นวันที่ได้รำลึกถึงเหตุการณ์ของการบุกเข้ายึดกรุงยึดคุกบัสตีนะครับเมื่อวันที่14กรกฎาคมคริสตศักราช1789ซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการปฏิวัติฝรั่งเศสกลุ่มผู้ปฏิวัติชาวฝรั่งเศสนะครับได้บุกเข้าโจมตีคุกบัสตีนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจเผด็จการของระบบกษัตริย์ซึ่งการกระทำครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นของการปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับเพราะฉะนั้นวันที่14กรกฎาคมของทุกปีนะครับก็จะมีการจัดงานเฉลิมฉลองทั่วประเทศฝรั่งเศสรวมถึงการเดินสวนสนามของทหารการแสดงดอกไม้ไฟแล้วก็กิจกรรมรื่นเริงอื่นๆต่อไปนะครับ14กรกฎาคมพุทธศักราช2440เป็นวันเกิดของจอมพลแปลกหรือว่าจอมพลปอพิบูลสงครามนะครับซึ่งจอมพลปอนะครับก็เป็นหนึ่งในคณะนายทหารผู้ร่วมการก่อการเปลี่ยนแปลงนะครับการปกครองในปีพุทธศักราช2475ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญเริ่มจากการเป็นแกนนำในการรัฐประหาร20มิถุนายน2476และในการปราบกบฏวรเดชนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2476จนได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อมานับตั้งแต่จอมพลป.นะครับดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับในปีพุทธศักราช2481ได้มีนโยบายในการสร้างชาติซึ่งมีแนวโน้มเป็นลัทธิชาตินิยมเช่นการออกกฎหมายคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศมีการสงวนอาชีพบางอย่างไว้เฉพาะคนไทยและปลูกฝังให้ประชาชนนะครับนิยมใช้สินค้าไทยด้วยคำขวัญที่ว่าไทยทำไทยใช้ไทยเจริญรัฐบาลจอมพลป.นะครับได้เปลี่ยนแปลงประเพณีและวัฒนธรรมบางอย่างนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองและให้เกิดความทันสมัยเช่นประกาศให้ข้าราชการเลิกนุ่งผ้าม่วงเลิกสวมเสื้อราชปะแตนและให้นุ่งกางเกงขายาวแทนมีการยกเลิกบรรดาศักดิ์และยศข้าราชการพลเรือนมีการเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามเป็นไทยมีการสร้างชาติด้วยวัฒนธรรมใหม่โดยได้จัดตั้งสภาวัฒนธรรมแห่งชาติขึ้นนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2485เพื่อจัดระเบียบการดำเนินชีวิตของคนไทยให้เป็นแบบอารยประเทศโดยประกาศรัฐนิยมจำนวน12ฉบับและสั่งห้ามประชาชนกินหมากโดยเด็ดขาดให้ผู้หญิงเลิกนุ่งกระโจงเบนเปลี่ยนมานุ่งผ้าถุงแทนให้สวมหมวกสวมรองเท้าหากผู้หญิงคนใดไม่สวมหมวกจะถูกตำรวจจับและปรับและยังวางระเบียบการใช้คำแทนชื่อเป็นมาตรฐานเช่นฉันท่านเรามีคำสั่งให้ข้าราชการกล่าวคำว่าสวัสดีในโอกาสแรกที่พบกันเป็นต้นจอมพลป.นะครับได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ริเริ่มองค์กรและหน่วยงานสำคัญสำคัญของประเทศหลายองค์กรที่พัฒนาและก็เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันซึ่งล้วนเป็นหน่วยงานที่มีความเฉพาะของแต่ละวิชาชีพนะครับอย่างเช่นรัฐวิสาหกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นต้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2จอมพลป.ในฐานะนายกรัฐมนตรีของไทยต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการประคับประคองประเทศชาติให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้หลายประการโดยเป็นจอมพลคนแรกของประเทศไทยด้วย
่อมาวันที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2447หรือว่ารัตนโกสินทร์ศกที่123พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสต้นเป็นการเสด็จพระราชดำเนินแบบส่วนพระองค์ของพระองค์ท่านนะครับไปตามเมืองต่างๆมีทั้งหมด2ครั้งนั่นก็คือในปีพุทธศักราช2447และปี2449มีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อทำให้พระองค์ทราบถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ทุกข์สุขของราษฎรที่แท้จริงไม่ใช่การจัดฉากของขุนนางข้าราชการในท้องถิ่นซึ่งในการเสด็จประพาสต้นครั้งแรกนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2447เป็นครั้งที่พระองค์ประทับพระราชฤทัยที่สุดเพราะว่าเป็นไปตามพระราชประสงค์นั่นก็คือสามารถที่จะปลอมพระองค์นะครับปะปนไปกับชาวบ้านทั้งในตลาดบนรถไฟวัดเป็นต้นโดยที่ชาวบ้านก็ไม่ทราบว่าเป็นพระองค์คือเป็นพระเจ้าอยู่หัวสามารถที่จะสนทนากันแบบเป็นกันเองโดยไม่ต้องใช้ราชาศัพท์ร่วมกันทำกับข้าวกันอย่างสนุกสนานเช่นคราวเสด็จประพาสบ้านนายช้างอำแดงพลับบ้านบางหลวงอ้ายเอียงมณฑลกรุงเก่าเมื่อวันที่7สิงหาคม2447ซึ่งหลังจากนั้นได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายช้างเป็นหมื่นปฏิพัทธ์ภูวนาถรวมถึงยังเป็นที่มานะครับของการก่อกำเนิดสุขาภิบาลท่าฉลอมเมื่อข่าวเสด็จประพาสเมืองสมุทรสาครข้าวต้มสามกษัตริย์เป็นต้นการเสด็จประพาสต้นครั้งที่1นะครับเริ่มต้นเมื่อวันที่14กรกฎาคม2447โดยประทับเรือพระที่นั่งแจวเชื่อสมจิตหวังเมื่อขบวนเรือพระที่นั่งนะครับออกจากพระราชวังบางพระอินทร์ล่องมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาจนถึงเมืองนนทบุรีได้เสด็จขึ้นพระอุโบสถวัดปรมัยยิกาวาสเสด็จเข้าคลองอ้อมเมืองนนทบุรีแล้วก็เสด็จประพาสสวนกระท้อนของนายบุตรแล้วก็จอดเรือพระที่นั่งประทับแรมหน้าวัดเขมาพิรตารามจากนั้นในวันรุ่งขึ้นก็เสด็จล่องเรือเข้าคลองบางกอกใหญ่ตรงไปยังเมืองราชบุรีจากนั้นก็เสด็จสมุทรสงครามเพชรบุรีสมุทรสาครนครปฐมสุพรรณบุรีก่อนที่จะปิดท้ายที่อยุธยาจากนั้นนะครับขบวนเรือพระที่นั่งก็กลับพระราชวังบางปะอินและเสด็จประทับรถไฟพระที่นั่งกลับพระนครเมื่อวันที่7สิงหาคม2447รวมระยะเวลาทั้งสิ้นนะครับ25วันซึ่งการเสด็จในครั้งนี้นะครับก็มีพระบรมสารุวงศ์และก็เจ้านายชั้นผู้ใหญ่ตามเสด็จอีกหลายพระองค์นะครับเช่นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่6สมเด็จพระเจ้าบรมเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเป็นต้นทั้งนี้นะครับก็เป็นไปตามพระราชประสงค์ก็คือเพื่อทราบถึงความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างแท้จริงเพื่อทรงรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรงเพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการเสด็จไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยของพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประสบนิกรของพระองค์เป็นแบบอย่างของการปกครองที่ใส่ใจในทุกสุขของประชาชนต่อมานะครับวันที่14กรกฎาคม2499เป็นวันสถาปนาหน่วยทหารก็คือมณฑลทหารบกที่32ซึ่งในปีนี้นะครับก็จะเป็นปีครบปีที่70ของการสถาปนาหน่วยซึ่งหน่วยนี้นะครับสถาปนาเมื่อวันที่14กรกฎาคม2499ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่ค่ายสุรศักดิ์มนตรีจังหวัดลำปางซึ่งในปีนี้นะครับหน่วยได้จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันอัสัญกรรมจอมพลมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีและวันสถาปนาหน่วยครบรอบ70ปีโดยมีพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3เป็นประธานในพิธีและมีท่านพลตรีกวินยาวิชัยนะครับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่32ท่านปัจจุบัน
พร้อมด้วยผู้บัญชาและกำลังพลนะครับได้ให้การต้อนรับก็เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณูปการและก็คุณงามความดีของบุคคลสำคัญผู้ที่เป็นรากฐานของหน่วยงานและก็ผู้บุกเบิกกองทหารในพื้นที่ของจังหวัดลำปางและก็เพื่อความเสริมสิริมงคลแก่หน่วยแก่ข้าราชการและครอบครัวกำลังพลซึ่งจอมพลมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีหรือว่าเจิมแสงชูโตเป็นบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยผู้ที่มีบทบาทในการพัฒนากองทัพการศึกษาการคมนาคมและการบริหารราชการแผ่นดินตลอดชีวิตของท่านนะครับได้อุทิศตนเพื่อประเทศชาติต่อไปนะครับวันที่14กรกฎาคมนะครับถือว่าเป็นวันแห่งดอกทานตะวันในประเทศญี่ปุ่นอันนี้เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันที่ดาวเทียมสำรวจสภาพอากาศฮิมาวาริหมายเลข1ของญี่ปุ่นนะครับซึ่งได้ถูกปล่อยขึ้นไปสำรวจโลกเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2520โดยคำว่าฮิมาวารินะครับมีความหมายว่าดอกทานตะวันอันเป็นที่มาของชื่อวันนั่นเองสำหรับคำว่าฮิมาวารินะครับก็น่าจะมาจากการโคจรค้างฟ้านะครับไม่ได้ขยับไปไหนเหมือนกับดอกทานตะวันนะครับที่มองแต่พระอาทิตย์อย่างเดียวซึ่งสัญลักษณ์ของญี่ปุ่นก็คือพระอาทิตย์เพราะฉะนั้นฮิมาวารินะครับเป็นดาวเทียมที่สำรวจสภาพอากาศของประเทศญี่ปุ่นโดยจะส่งข้อมูลรายงานที่เสมือนกับสถานการณ์จริงมากที่สุดต่อไปนะครับวันที่14กรกฎาคม2548ที่ประชุมยูเนสโกได้ประกาศให้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทับลานปางสีดาตาพระยาและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่เป็นมรดกทางธรรมชาติภายใต้ชื่อก็คือป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ซึ่งนับเป็นมรดกทางธรรมชาติลำดับที่2ของไทยโดยการประกาศนี้นะครับเกิดขึ้นในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่29ที่เมืองเดอร์บันประเทศแอฟริกาใต้ซึ่งพื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่นะครับได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นตามเกณฑ์นั่นก็คือเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยที่มีความสำคัญสูงสุดสำหรับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในถิ่นกำเนิดต่อไปนะครับ14กรกฎาคม2567นะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามราชกุมารีนะครับเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรเดนมาร์กนะครับโดยมีกำหนดการเสด็จระหว่างวันที่14ถึง18กรกฎาคมนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่พระองค์ท่านนะครับเสด็จไปออกเดินทางจากประเทศไทยซึ่งการเสด็จไปครั้งนี้นะครับพระองค์ไปทรงเปิดการประชุมพันธพฤกษชาติประเทศไทยครั้งที่19ณมหาวิทยาลัยออฮุสแล้วก็ทรงบรรยายพิเศษนะครับในหัวข้อพืชมีท่อลำเลียงในวังสะประทุมและพระตำหนักบ้านสวนประทุมและนอกจากนี้นะครับยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์แฮนคริสเตียนอันเดอร์สันแล้วก็ทรงศึกษาดูงานที่ Experimental ศูนย์การเรียนรู้และฝึกทักษะสำหรับเด็กนะครับและก็ทั้งหมดนี้ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับตรงกับวันที่14กรกฎาคมในช่วงนี้นะครับเราไปพักกันอีกสักหนึ่งฟังบทเพลงนะครับแล้วก็กลับมาในช่วงท้ายของรายการครับ

0: คุณผู้ฟังครับก็หมดเวลาเวลาหมดนะครับสำหรับรายการเทิดเกล้าชาวไทยในค่ำคืนนี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับเวลา 00:00 ตรงถึง 00:30 นพร้อมด้วยสาระน่ารู้สำหรับในค่ำคืนนี้ผมบุญยฤทธิ์ฉิมวิมลผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนครับขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ
1: จบการ
2: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
3: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
2: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
3: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
2: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
3: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
2: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
3: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
2: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
3: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
4: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
3: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
5: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
6: ร้านกำนันมานะ
5: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
6: ร้านกำนันมานะ
5: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: อืมงั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ตอนที่2เรียนรู้เพื่ออยู่อย่างพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เมื่อก่อนเรานึกว่ามันรวมสมบูรณ์คงจะไม่มีหนี้สินแต่พอมาอยู่ที่นี่เมื่อก่อนนี่อย่างเดียวรวมสมบูรณ์แล้วก็ยังเป็นหนี้อยู่ความรวมสมบูรณ์หรือความแข็งแรงไม่ใช่คำตอบคำตอบสุดท้ายก็คือต้องรู้จักตัวเอง
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: ปัญหามากมายของสังคมไทยเกิดจากแนวคิดและการปฏิบัติที่ไม่มีความพอเพียงหลายคนอาจจะสงสัยแล้วนะคะว่าแล้วอย่างไรถึงจะเรียกว่าพอเพียงใครสงสัยแบบนี้เราไปร่วมกันค้นหาคำตอบผ่านเรื่องราวชีวิตของคุณเลี่ยมบุตรจันทาผู้นำชุมชนที่บ้านนาอีสานตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราหนึ่งในพื้นที่ที่คนในชุมชนได้น้อมรับพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตซึ่งก่อนที่คุณเลี่ยมจะได้เรียนรู้ถึงความพอเพียงเขาก็ต้องผ่านวิกฤตบางอย่างซึ่งทำให้เขาหันมาเลือกใช้ชีวิตในแบบพอเพียงค่ะ
2: เมื่อก่อนผมทำไร่เนี่ยก็หนีจากภาคอีสานมาก็จากการทำไร่มันทำจนเจ๊งไงฮะขายหัวมันไม่พอนี่สุดท้ายก็ขายที่ดินใช่นี่พอมาอยู่ที่นี่ก็มาทำพืชเชิงเดี่ยวเช่นเดิมก็ปลูกพวกข้าวโพดพวกถั่วเหลืองแต่พอปลูกไปปลูกมาก็ไปเจอปัญหาอย่างเก่าปัญหานี่สินปัญหานี่สินไม่เท่าไหร่นะสิ่งที่รุนแรงมากกับชีวิตครอบครัวคือปัญหาครอบครัวแม่ยายตุ้ยเนี่ยก็จะบ่นจะด่าประจำเวลาเมียด่าที่พึ่งผมก็คือไปกินเหล้านะครับพอเมาเหล้าก็เที่ยวต่ออย่างเงี้ยมันก็ทะเลาะกันรุนแรงในครอบครัวช่วงปี36เนี่ยถือว่าเป็นปัญหาที่รุนแรงในครอบครัวหนี้สินมันสุดเพดานแล้วธ.ก.ส.ไม่ให้กู้เพิ่มแล้วพอสุดตรงนี้นี่เราก็ไม่มีทางออกความหวังสุดท้ายก็พึ่งอบายมุขพึ่งหวยเนี่ยบาทนึงได้ตั้ง500อย่างเงี้ย ใช่มั้ย ถ้าถูกหวยมีเงินใช้หนี้เมื่อไหร่ก็สามารถที่จะมาเถียงเมียได้
3: และสิ่งที่ช่วยให้คุณเลี่ยมเริ่มเห็นทางออกจากสารพัดปัญหาที่เผชิญอยู่ก็คือการได้เข้าร่วมวงสัมมนาเมื่อปี2539กับผู้ใหญ่วิบูลย์เข็มเฉลิมปราชญ์ชาวบ้านผู้โด่งดังจากแนวคิดวณเกษตรในแถบจังหวัดฉะเชิงเทราการสัมมนาในครั้งนั้นนะคะทำให้คุณเลี่ยมได้ข้อคิดในเรื่องการจัดการชีวิตของเกษตรกรไทยเพื่อให้พ้นจากวังวนปัญหาหนี้สินซึ่งสิ่งแรกที่คุณเลี่ยมได้รับการแนะนำให้ปฏิบัติก็คือการทำบัญชีรายจ่ายในครอบครัวและนั่นคือจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตค่ะ
2: ลองไปทำรายจ่ายดูสิฮะถ้าคนทำรายจ่ายเนี่ยจะรู้เลยว่าที่จำเป็นเนี่ยประมาณ 25% ที่คนจ่ายแล้วทุกคนส่วนมากที่จ่าย 75% คือไม่จำเป็นเลยลูกชายผมจะเถียงผมเนี่ยผมให้ทำบัญชีรายจ่ายเนี่ยลูกปิดเทอมทุกปีเนี่ยผมก็จะเอาทุกคนในครอบครัวมานั่งอภิปรายเรื่องรายจ่ายกันพอเอาบัญชีรายจ่ายมาดูเราก็เห็นเอ๊ะอันนี้ไม่จ่ายได้ไหมลูกมันตายไหมเช่นเป๊ปซี่โค้กเนี่ยถ้าไม่ซื้อไม่กินตายไหมลูกเขาบอกไม่ตายพ่อไม่ตายเลิกได้ไหมอ่ะถ้าเลิกได้หนูมีเงินเหลือปี 2,000เขานึกได้แค่เรื่องเป๊ปซี่ฮะอย่างอื่นเขาก็เริ่มนึกออกในนี้ลูกชายผม2คนเนี่ยพอปิดเทอมเนี่ยเขาจะมีเงินเหลือทุกปีแค่จัดการเรื่องรายจ่ายไอ้ที่จำเป็นกับไม่จำเป็นแยกให้ได้
3: เมื่อตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปนะคะครอบครัวก็มีเงินเหลือเก็บมากขึ้นหนี้สินลดลงขณะเดียวกันคุณเลี่ยมก็เริ่มเรียนรู้ที่จะพึ่งคนอื่นให้น้อยลงพึ่งตนเองให้มากขึ้นโดยปลูกทุกอย่างที่กินได้และกินทุกอย่างที่ปลูกตามวิถีแห่งความพอเพียงปรัชญาการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย
2: ผมได้นำแนวพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมาใช้กับวิถีชีวิตจริงโดยเฉพาะพระราชดำรัสที่พระเจ้าอยู่หัวบอกว่าปลูกพืช3อย่างได้ประโยชน์4อย่างก็คือปลูกพวกไม้ผลไม้ผลที่เขาร้องเป็นเพลงฮะพวกพุทรามังคุดละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโออย่างเงี้ยอันที่2ก็คือไม้ใช้สอยไม้ใช้สอยที่พระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นมากก็คือเรื่องปลูกยางนาเพราะยางนามันจะให้ผลที่คุ้มค่าเป็นไม้ใช้สอยเพราะไม้ยางนาเนี่ยสามารถที่จะเจาะน้ำมันยางมาใช้ได้นะครับแล้วก็แปรรูปได้เนื้อไม้ก็ใช้ได้แล้วก็ไม้ทำเชื้อเพลิงไม้ทำเชื้อเพลิงเนี่ยมันก็สามารถที่จะใช้ได้ทุกไม้นั่นนะอย่างพวกไม้มะพร้าวไม้กระเบาไม้โอบไม้กระบอกพวกนี้เวลาเอาไปทำเชื้อเพลิงเนี่ยมันให้พลังงานสูงทำฐานก็ให้ฐานกล้าดีทำนะครับประโยชน์อันที่4ก็คือมันทำให้ความบริสมบูรณ์กลับคืนมา ในป่าที่เป็นธรรมชาติในอากาศที่มันบริสุทธิ์แล้วก็ได้พืชชะล่างที่มันเกิดขึ้นมากมายพืชสมุนไพรโดยที่เราไม่ต้องปลูกเลยนกมาปลูกให้พอมีป่านกมันก็ชอบบินมาเกาะมาอะไรพอมันเวลามาเกาะนกก็จะมาปลูกต้นไม้ให้มากมายกายกอง
3: ด้วยแนวคิดเช่นนี้เองค่ะทำให้คุณเลี่ยมตัดสินใจเลิกทำไร่แบบเดิมๆที่เป็นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวหันมาปลูกพืชหลากหลายชนิดผสมกันซึ่งไม่ใช่การปลูกเพื่อขายนะคะแต่ปลูกเพื่อกินเพื่อใช้เองในครอบครัวเมื่อเหลือกินเหลือใช้จึงค่อยแบ่งขายช่วงแรกวิถีปฏิบัติของคุณเลี่ยมกลายเป็นสิ่งแปลกแยกในหมู่บ้านนะคะแต่นานวันเข้าสิ่งที่ทุกคนเห็นก็คือชีวิตครอบครัวคุณเลี่ยมเริ่มกลับมามีความสุขคุณเลี่ยมเลิกดื่มเหล้าเลิกเที่ยวเตร่หนี้สินลดลงจากที่เคยเจ็บป่วยเพราะสารเคมีที่ใช้ปลูกผักขายก็มีสุขภาพดีขึ้นหลายคนจึงเริ่มเห็นคล้อยตามค่ะ
2: ก็ผมประเมินจากเมื่อก่อนผมขายของได้ขายพริกขายมะละกอขายผักต่างๆขายปลาขายไก่เนี่ยขาพวกเนี้ยก็วันหนึ่งละหลายร้อยอ่ะแต่ทุกวันนี้ไม่ค่อยได้ขายคนในชุมชนไม่ค่อยได้ขายแล้วเพราะเขาก็เริ่มไปปลูกกินเองผมก็ถือว่ามันขยายได้เมื่อก่อนบ้านนายสารเข้ามาก็จะเป็นโล่งฮะเดี๋ยวนี้ก็เห็นต้นไม้เต็มรอบรั้วก็มีของกินซึ่งถ้าเราทำกินซะเองแล้วก็เหลือค่อยขายมันเป็นเรื่องดีกว่าขายเราเงินมาซื้อกิน
3: ผลจากการลงมือปฏิบัติจริงทำให้คุณเลี่ยมได้ค้นพบด้วยตัวเองว่าอะไรคือความพอเพียงและการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงสร้างความสุขที่ยั่งยืนได้อย่างไร
2: ชีวิตเราก็แค่นี้นะครับถ้าใช้จ่ายที่มันสมดุลกับชีวิตทุกอาชีพไหนก็แล้วแต่มันก็จะทำให้ชีวิตไม่เดือดร้อนไม่ดิ้นรนเมื่อไม่ดิ้นรนมากจนเกินไปมันก็ไม่เปลี่ยนคนอื่นนั่นแหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยบ้านเรามันเป็นภาคเกษตรกรรมซึ่งเกษตรกรประมาณ40 ล้านคนเนี่ยถ้าทำตามแนวพระราชดำรัสของในหลวงเนี่ยโอ้สังคมสงบสุขเลยครับเพราะทำแล้วกินแล้วใช้และที่สำคัญที่ตัวเองกินตัวเองใช้เนี่ยเอาไปคนอื่นกินคนอื่นใช้มันส่งผลต่อสุขภาพคนอื่นได้ด้วยแล้วคนอื่นก็จะไม่เดือดร้อนด้วยนะครับปัญหาต่างๆที่มันมากมายก่ายก่อนก็จะค่อยลดลง
3: ความพอเพียงในแบบที่คุณเลี่ยมได้เรียนรู้ไม่เพียงใช้ได้กับเกษตรกรเท่านั้นนะคะคุณเลี่ยมเชื่อว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือปรัชญาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกคนทุกอาชีพค่ะ
2: พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเหมือนท่านให้ความรู้ผมเชื่อถ้าใครก็แล้วแต่ที่นำพระบัญญัติของในหลวงสู่การปฏิบัติจริงอ่ะมันเป็นความรู้จริงที่สัมผัสได้แล้วผมก็เชื่อว่ามันใช้ได้ทุกอาชีพเลยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงผมว่าเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมันเป็นปรัชญาเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้ที่สำคัญเรียนรู้ตัวเองเหมือนผมนำพระบัญญัติของท่านมาทดลองใช้ได้เรียนรู้เราคือใครมีอาชีพอะไรมีความสามารถมีศักยภาพแค่ไหนก็ทำตามความสามารถตัวเองอ่ะแล้วเอาความรู้ที่ตัวเองมีเอามาทำเรื่อยๆทำบ่อยๆมันเกิดความชำนาญนะอย่างกรณีนี้ผมลองเอาอ้อยมาหีบมาเคี่ยวปั่นน้ำให้เป็นตัวเลยนะทำน้ำอ้อยกินเองพอทำไปแล้วมันเกิดความชำนาญมันทำได้
3: คุณเลี่ยมเคยหนีความแห้งแล้งจากแผ่นดินอีสานบ้านเกิดมาที่จังหวัดฉะเชิงเทราโดยเขาหวังว่าความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่แถบภาคตะวันออกจะช่วยให้ชีวิตของเขาและครอบครัวดีขึ้นแต่ถึงวันนี้วันที่คุณเลี่ยมได้ก้าวผ่านวิกฤตได้เรียนรู้วิถีแห่งความพอเพียงเขาจึงค้นพบว่าทางออกที่แท้จริงของชีวิตคืออะไร
2: ที่นี่อุดมสมบูรณ์ก็ตามกันมาแล้วก็มันไม่ใช่คำตอบใช่ไหมคะจะอุดมสมบูรณ์จะแห้งแล้งมันก็ไม่ต่างกันเพราะเราไม่ได้รู้จักตัวเองเมื่อก่อนเรานึกว่าอุดมันโดนสมบูรณ์ก็คงจะไม่มีหนี้สินแล้วผมก็สัญญายายตุ๋ยต่อไปจะไม่ก่อหนี้อีกเพราะก่อหนี้มันทะเลาะกันรุนแรงไงแต่พอมาอยู่ที่นี่มันก็ก่อหนี้อย่างเดิมก็ทะเลาะกันอยู่นี่อุดมสมบูรณ์แล้วก็ยังเป็นหนี้อยู่ความอุดมสมบูรณ์หรือความแห้งแล้งไม่ใช่คำตอบคำตอบสุดท้ายก็คือต้องรู้จักตัวเองเพราะรู้ตัวเองก็จะได้รู้ปัญหาเลยพอรู้ปัญหาเรามันก็สามารถที่จะแก้มันได้
3: เรื่องราวชีวิตของคุณเลี่ยมบุตรจันทาแห่งบ้านนายอีสานตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราคงพอทำให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะว่าเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรบนเส้นทางแห่งความพอเพียงไม่ว่าจะอยู่ในอาชีพไหนหรืออยู่ในภาคส่วนใดของสังคมหากเรารู้จักตนเองรู้จักประกอบอาชีพดำเนินชีวิตบนพื้นฐานทรัพยากรที่เรามีอยู่ทุกคนก็สามารถค้นพบความอยู่ดีมีสุขแบบยั่งยืนเช่นเดียวกับครอบครัวของคุณเลี่ยมค่ะ
0: เชื่อว่าประเทศไทยจะสามารถพ้นวิกฤตได้ดีกว่าหลายประเทศเพราะแผ่นดินนี้ยังเหมาะสมกับความเป็นอยู่ได้อย่างที่เคยพูดกันมาหลายปีแล้วภูมิประเทศอย่างให้คือเหมาะสมแต่ความเป็นอยู่ต้องไม่ฟุ้งเฟ้อต้องอยู่อย่างประหยัดและต้องไปในทางที่ถูกพระบรมราโชวาทเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2540เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
4: เก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิร์ตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: สงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิ้มซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดำชอชาอุ๊ยชอบไม่ชินเหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: อานงหรือไปเล่นเครื่องไกลๆลังวัวได้ไหมเนี่ยลูกค้าว่าหูแตกกันหมกแล้ว
1: โอ้ยป่าไม่ใจเลยอ่ะรถมันแรงอ่ะคนมันแรงอ่ะรู้เปล่าโหวัยรุ่นเสียงมาร์กอ่ะ
2: นี่น้องแกมาก็ดีแล้ววันก่อนนะผู้ใหญ่ไปรับไอ้แมงกลับมาตกลงมันเลิกยาได้แล้วจริงเหรอฮะ
0: แน่นิ่งทาชาวบ้านอีกแล้วนะเออแต่ว่าก็อยากจะรู้นะแกเห็นมั่งๆหรือเปล่าอ่ะมันจะไปติดยาอีกไหมอ่ะ
1: ก็พอกันนั่นแหละอยากรู้เรื่องชาวบ้านกันทั้งคู่เลยฉันว่ามันต้องรักษาได้อะมั้งก็เห็นมันนะไปช่วยชาวบ้านสร้างฝายท้ายหมู่บ้านดูขยันขันแข็งดีนี่นะ
3: พูดถึงใครกันอยู่เหรอ
1: กระจายกุหลาบกับแปะสิผู้ใหญ่อยากรู้เรื่องแมนอ่ะว่ามันติดยาแล้วรักษาได้จริงไหมอ
2: ่
1: ะ
2: แหมอยากรู้ที่ไหนเขาเรียกว่าห่วงใยเพื่อนมนุษย์ยะ
3: มันก็ต้องรักษาได้สิหมอยังบอกแล้วว่ามันหายแล้วนะถ้าจะให้มันไม่กลับไปติดอีกอ่ะคนที่บ้านต้องช่วยกันดูแลคนในชุมชนอย่างเราต้องให้โอกาสนี่ข้าให้มันไปช่วยชาวบ้านสร้างฝายได้ข่าวว่ามันขยันใช้ได้เลยนะได้วิชาก่อสร้างตอนฝึกอาชีพระหว่างบำบัดรักษามาด้วย
0: ว่าดูคงไม่ผิดจริงๆนะอย่างไอ้แมงอ่ะมึงต้องรักษาหายอ
2: ่
0: ะ
2: แหมเมื่อกี้ยังว่ามันไปติดยาอีกหรือเปล่าเลยตาแปะปากสว่าง
0: โอเค
3: ไม่ได้เลยนะจะมาดูถูกเหยียดหยามหรือนินทาคนอื่นๆไม่ดีเกิดชาวบ้านไปพูดต่อไอ้แมนมันได้ยินมันจะเสียใจเอานะเราต้องเป็นกำลังใจว่ามันเลิกได้สำเร็จไอ้ที่หมอรักษาก็รักษาได้แค่อาการทางกายที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับตัวมันเองและพวกเราในชุมชนนี่แหละที่จะต้องช่วยกันดูแลให้บอกลายาเสพติดได้อย่างถาวร
1: เนี่ยฉันก็ว่าจะไปชวนมันมาขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างจะได้มีงานทำ
3: เออเข้าท่าดีเนี่ยไอ้โนช่วยดูมันหน่อยนะจะได้มีเพื่อนคุย
0: ชลีเหรอโนเรียกพวกลึกกันมาบึ้งบึ้งบึ้งหน้าล้างงัวอีกอ่ะ
1: อ้าวถ้าฉันไปบื้อในร้านแปะแล้วค่อยมาว่ากันแล้วกันนะฉันไปแล้วผู้ใหญ่วัยรุ่นเสียงมาร์ก
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดการติดยาเสพติดคนทั่วไปมักคิดว่ารักษาไม่ได้แต่แท้จริงแล้วสามารถรักษาได้โดยการรักษาทางการแพทย์ร่วมกับทางจิตเวชเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมโดยขั้นตอนในการบำบัดนั้นมีกระบวนการ4ขั้นตอนคือขั้นเตรียมการจะเป็นการประเมินและสร้างความจูงใจขั้นทอนพิษยาเป็นการรับผู้ป่วยในระยะเวลา 2-4 สัปดาห์ขั้นฟื้นฟูสมรรถภาพระยะเวลาขั้นต่ำ 4-6 เดือนและขั้นตอนติดตามผลจะใช้เวลาติดตามผลและช่วยเหลือ 1-2 ปี
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกตามสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
7: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกเขาเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
8: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือ

0: าดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้างเซเว่นอีเลฟเว่นสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิร์ตซ์
1: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องปากคนยาวกว่าปากกาครับปากคนยาวกว่าปากกาคำนินทาเดินทางได้เร็วนักเพียงซุบซิบเท่านั้นพลันแน่นหนักต่างทึกทักเป็นจริงจังโอ้วังเวงน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าปากคนยาวกว่าปากกาความหมายก็คือคำนินทาหรือคำพูดที่พูดต่อๆกันไปมักจะไปได้รวดเร็วไปได้ไกลยิ่งกว่าข้อความที่เขียนซึ่งปัจจุบันบัดนี้การใช้สื่อในทางออนไลน์ซึ่งก็จะมีการแชร์การแบ่งปันข้อมูลข่าวสารบางเรื่องนั้นเป็นเรื่องในลักษณะของการนินทาหรือที่เรียกกันว่าเมาพูดถึงคนนั้นพูดถึงคนนี้ในแง่ลบในด้านที่ไม่ดีคนผู้มาอ่านมาเสพข้อมูลข่าวสารก็พลันทึกทักนึกเอาว่าเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็รีบส่งต่อข้อมูลไปอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบให้ผู้ที่ถูกพาดพิงผู้ที่ถูกกล่าวถึงได้รับความเสียหายหรือเสียชื่อเสียงการพูดต่อการซุบซิบนินทาหรือการแบ่งปันข้อมูลในลักษณะของการไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบหรือไร้วิจารณญาณในการคิดนึกตรึกตรองจะส่งผลทำให้ได้รับผลกระทบทั้งต่อผู้ที่ถูกพาดพิงถึงทั้งตัวผู้ส่งต่อข้อมูลข่าวสารเองด้วยไปอย่างรวดเร็วมีคนมารับรู้ข้อมูลข่าวสารนั้นก็ถือว่าการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนั้นสำเร็จผลแต่ความสำเร็จผลนั้นอาจจะส่งผลให้เกิดโทษเกิดภัยและที่สำคัญผิดกฎหมายพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นน้องๆทุกคนเวลาที่จะบอกต่อส่งต่อข้อมูลข่าวสารใดๆก็ตามโปรดระวังให้จงหนักว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่แม้เป็นเรื่องจริงจะมีประโยชน์อะไรหรือไม่ในการส่งต่อข้อมูลเหล่านั้นหากส่งผลเกิดเป็นความเกลียดชังหรือเสียสามัคคีต่อกันก็เป็นสิ่งที่ไม่บังควรนี่เป็นสำนวนไทยที่ชวนให้คิดนะครับปากคนยาวกว่าปากกาสวัสดีครับ

โครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: เรามีสถานีตำรวจกว่า 1,400 แห่งทั่วประเทศมีกฎหมายที่พร้อมยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงได้ทันทีมีมูลนิธิและคนรอบข้างที่พร้อมช่วยแต่ภารกิจนี้จะไม่สำเร็จเลยถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือจากคนคนหนึ่งนั่นคือตัวของคุณเองหากคุณถูกทำร้ายอย่ากลัวที่จะแจ้งให้พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวช่วยคุณ1เสียงหยุดความรุนแรงต่อผู้หญิงโทร1300
2: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอล
3: กุ้งเป็นอาหารจานโปรด
2: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วน
3: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท
2: ่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อย
3: สะพานลอยขึ้นแล้วฟิต
2: เหงื่อออกทำให้อ่อนเพลีย
3: เหงื่อออกทำให้สดชื่น
4: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน

0: นี่อากุลับชาวบ้านเขาลือกันว่ามีคงทรงเจ้าที่สำนักสร้างใหม่ให้เล็กๆจริงๆไหมอ
1: ่
0: ะ
1: ให้เล็กนะจริงแต่เด็ดนะไม่จริง
0: อ้าวยังไงอ่ะว่างงอ่ะ
1: ก็ตาคนที่ทรงนะให้เล็กจริงๆตอนแรกฉันก็เชื่อนะตามมาหลายงวดแล้วถูกทุกงวด
0: ก็เล็กนี่นะถูกทุกงวดนะ
1: ถูกใจเจ้ามือสิแปะถูกกินตลอดเลยตอนนี้ฉันก็เลยเลิกเชื่อแล้ว
2: อ้าวนี่ยังเล่นหวยกันอีกอยู่เหรอเนี่ย
1: อุ้ยอุ้ยเปล่าจ้าผู้ใหญ่ซื้อรางวัล นะจ้าคนตาบอดเข้ามาขายฉันน่ะอดสงสารไม่ได
0: ้เลี้ยวสิว่ายังสงสัยอยู่เมื่อก่อนเคยเชื่อแต่เดี๋ยวนี้ไม่เชื่อความคิดของเรามันเปลี่ยนกันง่ายๆเหรอผู้ใหญ
2: ่มันก็เป็นไปได้นั่นแหละแต่ความคิดหรือความเชื่อถ้ามีเหตุผลใหม่ๆที่น่าเชื่อถือกว่าก็ทำให้คนเราเปลี่ยนความคิดกันได้
0: เกือบเข้าใจแล้วแต่ยังไม่เข้าใจ
2: ยกตัวอย่างนะเหมือนที่เจ๊กุหลาบเคยเชื่อว่าคนทรงเจ้าให้เลขเด็ดแต่พิสูจน์มาหลายงวดต่อหลายงวดแล้วก็ไม่ถูกก็เลยเปลี่ยนความคิดว่าไม่แม่นไม่เชื่ออีกแล้ว
1: แหมผู้ใหญ่ก็ยกตัวอย่างเรื่องไกลๆตัวฉันหน่อยก็ได้อายเป็นเหมือนกันนะเนี่ย
2: งั้นเอาตัวอย่างไอ้แมนกับไอ้พุทธละกันนะมันเคยติดยาเสพติดตอนแรกคนก็ไม่เชื่อว่ามันจะเลิกได้กลัวว่าคนเคยติดยาจะมาทำร้ายบ้างกลัวว่าจะมาขโมยของบ้างคิดลบตลอดเวลาถ้าคิดอคติแบบนี้เราก็ทำให้คนเลิกยาไม่ได้สักทีถ้าเราเชื่อว่าเขาผ่านพลังไปแล้วสำนึกแล้วกลับตัวใหม่ต้องการโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วตัวอย่างคนแบบนี้ก็มีเยอะแยะพิสูจน์ว่าถ้าเราให้โอกาสเขาเขาก็เป็นคนดีๆได้เหมือนเรานี่แหละความคิดความเชื่อก็เปลี่ยนแปลงได
0: ้แล้วเหตุผลใหม่นี่ก็ดีกว่าพิสูจน์แล้วด้วย
2: ใช่เมื่อก่อนคนเคยคิดว่าคนติดยารักษาไม่ได้แต่เขาก็รักษาหายมาแล้วตั้งเยอะตั้งแยะนะเขาถึงได้บอกว่าผู้เสพคือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาพอรักษาหายแล้วก็เหมือนเรานี่
0: เชื่อแล้วเชื่อแล้วว่าเชื่อแล้วว่าแต่บางคนจะเชื่อหรือยังว่าเล่งหวยรวยทางลักนั้นมันไม่มีหรอก
1: นี่แล้ววนกลับมาที่ฉันทำไมอะแปะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดความเชื่อหรือเจตคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากมีเหตุผลใหม่หรือข้อพิสูจน์ที่ดีกว่าความคิดที่เป็นอคติโดยเฉพาะความคิดลบต่อผู้ติดยาเสพติดจะเป็นผลร้ายให้การลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดไม่สำเร็จดังนั้นลองเปิดใจให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้กลับสู่สังคมเพื่อใช้ชีวิตตามปกติ
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ไม่เคยหมดชีวิตที่ไม่เคยหยุดลุยกันแบบฉลามบุกด้วยหัวใจลูกทุ่งชาตินี้ต้องลองเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่เพื่อจุดประกายไฟในตัวคุณ
2: อ่ะพูดตรงๆเลยนะ
1: เครื่องมือเดียวที่ทำให้คุณแมนได้ขนาดนี้
2: นี่เลยนมสดแท้ 100% สร้างกระดูกเสริมส่วนสูง
1: คนดื่มวันละ2แก้วอาฉลาดก่อนดื่มทุกครั้ง
2: อย่าคิดมากดื่มเถอะ

0: เอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัตยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ
2: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุ

0: 104.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องสูญเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะระยะนี้คนที่ทำงานออฟฟิศจะรู้สึกว่ามีซองเชิญชวนให้ร่วมทำบุญทอดกฐินแวะเวียนมาที่โต๊ะทำงานแทบทุกวันซึ่งบางคนก็ตั้งใจทำบางคนก็ทำพอไม่ให้เสียน้ำใจแต่บางคนก็ไม่ยินดีที่จะทำนักอ้างว่าได้รับแจกซองกฐินเยอะเหลือเกินแต่ไม่ได้ทำเลยนะคะก็มีเหมือนกันเมื่อซองกฐินมาเราควรทำอย่างไรเราควรมีจิตใจยินดีโดยคิดว่าพวกเรานี่ช่างโชคดีเสียนี่กระไรจริงๆแม้ว่าจะนั่งอยู่กับที่ทำงานนี่นะคะก็ยังมีบุญเดินทางมาให้ทำถึงที่บางซองเดินทางมาไกลมากอย่างเช่นมาจากเชียงรายจากอุบลจากอ่างทองจากสมุทรสงครามเมืองชายทะเลบางซองเป็นของวัดที่ขาดแคลนยากจนต้องการปัจจัยไปบูรณะปฏิสังขรณ์บางซองก็เป็นใบบอกบุญของวัดที่ดูว่าร่ำรวยแล้วจะบอกบุญไปทำไมอีกเมื่อเราได้รับซองกฐินอันดับแรกเลยก็คือทำใจให้ยินดีกับข่าวบุญกุศลที่เดินทางมาถึงเราแสดงว่าเราเป็นคนมีบุญตั้งใจทำบุญด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยใจที่เป็นบุญพนมมืออธิษฐานจิตใส่ปัจจัยทำบุญแล้วก็ส่งคืนผู้มาบอกบุญด้วยกิริยาที่แสดงถึงความเคารพในบุญที่เราทำเงินทำบุญจะมากจะน้อยก็พิจารณาตามสถานะของตัวเราเองอย่าทำชนิดสักแต่ว่าทำหรือบอกว่าไม่มีเศษสตางค์เพราะเท่ากับเป็นการดูถูกบุญของตัวเองหากต้องการทำด้วยเงินปลีกก็ขอแลกกับคนที่มาบอกบุญหรือว่าขอให้เขาถอนให้อย่าตั้งข้อรังเกียจใดๆเช่นคิดว่าวัดนี้จนเราทำวัดนั้นรวยเราไม่ทำเพราะว่าสถานะของแต่ละวัดต่างกันบางวัดอยู่ในชนบทห่างไกลชาวบ้านมีไม่กี่หลังคาเรือนลักษณะของวัดก็เหมาะกับท้องถิ่นดีแต่ว่าบางวัดนะคะมีขนาดใหญ่มีผู้มาปฏิบัติธรรมมากหรือว่ามีการเผยแผ่ธรรมะกว้างขวางรายจ่ายในแต่ละวันอาจจะมากกว่ารายจ่ายของวัดยากจนทั้งปีการตั้งข้อรังเกียจอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ทำบุญกับวัดที่เป็นเนื้อนาบุญอันจะเป็นกุศลมหาศาลแก่ตัวเราก็เป็นได้ในโอกาสแห่งเทศกาลทอดกฐินปีนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้บุญกันมากๆนะคะและพบกับสารคดีชุดสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

หลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิร์ตซ์
1: เทศกาลทอดกฐินมาถึงแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะระยะนี้คนที่ทำงานออฟฟิศจะรู้สึกว่ามีซองเชิญชวนให้ร่วมทำบุญทอดกฐินแวะเวียนมาที่โต๊ะทำงานแทบทุกวันซึ่งบางคนก็ตั้งใจทำบางคนก็ทำพอไม่ให้เสียน้ำใจแต่บางคนก็ไม่ยินดีที่จะทำนักอ้างว่าได้รับแจกซองกฐินเยอะเหลือเกินแต่ไม่ได้ทำเลยนะคะก็มีเหมือนกันเมื่อซองกฐินมาเราควรทำอย่างไรเราควรมีจิตใจยินดีโดยคิดว่าพวกเรานี่ช่างโชคดีซะนี่กระไรจริงๆแม้นว่าจะนั่งอยู่กับที่ทำงานนี่นะคะก็ยังมีบุญเดินทางมาให้ทำถึงที่บางซองเดินทางมาไกลมากอย่างเช่นมาจากเชียงรายจากอุบลจากอ่างทองจากสมุทรสงครามเมืองชายทะเลบางซองเป็นของวัดที่ขาดแคลนยากจนต้องการปัจจัยไปบูรณะปฏิสังขรณ์บางซองก็เป็นใบบอกบุญของวัดที่ดูว่าร่ำรวยแล้วจะบอกบุญไปทำไมอีกเมื่อเราได้รับซองกฐินอันดับแรกเลยก็คือทำใจให้ยินดีกับข่าวบุญกุศลที่เดินทางมาถึงเราแสดงว่าเราเป็นคนมีบุญตั้งใจทำบุญด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยใจที่เป็นบุญพนมมืออธิษฐานจิตใส่ปัจจัยทำบุญแล้วก็ส่งคืนผู้มาบอกบุญด้วยกิริยาที่แสดงถึงความเคารพในบุญที่เราทำเงินทำบุญจะมากจะน้อยก็พิจารณาตามสถานะของตัวเราเองอย่าทำชนิดสักแต่ว่าทำหรือบอกว่าไม่มีเศษสตางค์เพราะเท่ากับเป็นการดูถูกบุญของตัวเองหากต้องการทำด้วยเงินปลีกก็ขอแลกกับคนที่มาบอกบุญหรือว่าขอให้เขาถอนให้อย่าตั้งข้อรังเกียจใดๆเช่นคิดว่าวัดนี้จนเราทำวัดนั้นรวยเราไม่ทำเพราะว่าสถานะของแต่ละวัดต่างกันบางวัดอยู่ในชนบทห่างไกลชาวบ้านมีไม่กี่หลังคาเรือนลักษณะของวัดก็เหมาะกับท้องถิ่นดีแต่ว่าบางวัดนะคะมีขนาดใหญ่มีผู้มาปฏิบัติธรรมมากหรือว่ามีการเผยแผ่ธรรมะกว้างขวางรายจ่ายในแต่ละวันอาจจะมากกว่ารายจ่ายของวัดยากจนทั้งปีการตั้งข้อรังเกียจอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ทำบุญกับวัดที่เป็นเนื้อนาบุญอันจะเป็นกุศลมหาศาลแก่ตัวเราก็เป็นได้ในโอกาสแห่งเทศกาลทอดกฐินปีนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้บุญกันมากๆนะคะและพบกับสารคดีชุดสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
3: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
3: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
2: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
3: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
4: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
7: เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพ่อยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
8: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
9: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์ สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจาย

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
9: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: โจรกลับใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาย้อนยุคไปดูกันในสมัยพุทธกาลนะคะว่าผู้ที่พลั้งพลาดไปทำความชั่วเป็นมหาโจรจะสามารถกลับตัวมาเป็นคนดีได้หรือไม่พระองคุลีมานนะคะเมื่อครั้งก่อนบวชท่านได้ฆ่าคนเป็นพันใครได้ยินชื่อนี้ก็ต้องหลบกันต้องหนีกันเป็นพลวันทีเดียวละค่ะแต่เมื่อท่านได้พบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมครูที่ไม่มีใครเสมอเหมือนท่านก็คิดได้จึงเลิกเป็นโจรทันทีตั้งใจเพียรพยายามปฏิบัติธรรมอย่างเดียวแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในช่วงแรกที่ท่านบวชใหม่ๆใครๆก็ไม่เชื่อนะคะว่าท่านบวชจริงเพราะว่าฆ่าคนมามากบิณฑบาตก็ได้บาตรว่างเปล่ากลับวัดและยังถูกขว้างด้วยก้อนหินท่อนไม้ใส่อีกนะคะเรียกได้ว่าเลือดอาบตัวเดินกลับวัดแต่ท่านก็อดทนค่ะมีอยู่วันหนึ่งนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้สติว่าองคุลีมานความเจ็บปวดที่ได้รับขณะนี้เทียบกับเมื่อก่อนที่เคยทำไว้กับคนอื่นเทียบกันได้ไหมอย่างไหนหนักกว่ากันท่านตอบว่าทำไว้กับคนอื่นหนักกว่านี้มากพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์จึงได้ตรัสให้กำลังใจให้อดทนต่อไปพระองคุลีมานรับปากแล้วตั้งใจปฏิบัติธรรมต่อไปอย่างไม่ท้อถอยแล้วในที่สุดท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์คุณผู้ฟังคะเมื่อคบกับคนพาลก็เป็นคนพาลเมื่อได้พบกับกัลยาณมิตรจึงกลับใจหันมาตั้งใจทำความดีจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้พวกเราเองก็ไม่ควรประมาทนะคะคบแต่กัลยาณมิตรเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของพวกเราทุกคนค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: โจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
2: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
3: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
1: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์ตอนที่6ความพอเพียงเริ่มต้นที่ชุมชนค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: จากการที่คนมาได้พูดได้คุยกันเนี่ยผมค้นพบสัจธรรมอย่างหนึ่งว่าในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคนนะคนที่มีใจดีใจสาธารณะใจอาสาที่อยากจะทำงานให้หมู่บ้านชุมชนของตัวเองกับความเปลี่ยนแปลงในชุมชนเราคนในหมู่บ้านเราก๊กเล็กก๊กน้อยมันสลายนอกจากนั้นความสุขที่เกิดขึ้นวันนี้เขานอนที่บ้านไม่ต้องไปเฝ้าไร่เฝ้าสวนของมันไม่หายเป็นความสุขทางใจด้วยแล้วก็ทางกายด้วยนะครับ
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: หมู่บ้านคือชุมชนเล็กๆที่หากทุกคนร่วมมือช่วยเหลือกันสิ่งนี้จะเป็นพลังในการพัฒนาความเป็นอยู่ของคนทั้งชุมชนให้ดีขึ้นนะคะคุณโชคชัยลิ้มประดิษฐ์ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองกลางดงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บอกเล่าประสบการณ์การพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านจากปัญหาเริ่มแรกที่มีขโมยชุกชุมค่ะ
1: ในหมู่บ้านเนี่ยกลางคืนต้องไปเฝ้าไร่ตัวเองเวลาสับปะรดมันสุกมะม่วงมันแก่ถ้าไม่เฝ้าแล้วมันหายเครื่องจักรทางการเกษตรก็หายกันเยอะมากผมมีความรู้สึกว่าเราคนเดียวเนี่ยคงแก้ปัญหาไม่ได้ก็เลยมีเริ่มต้นมีการจัดประชุมประจำเดือนกันจากการที่คนมาได้พูดได้คุยกันเนี่ยผมค้นพบสัจธรรมอย่างหนึ่งว่าในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคนนะที่อยากจะทำงานในหมู่บ้านชุมชนของตัวเองเราค้นพบสาเหตุของการเกิดปัญหาว่ามาจากบ่อนการพนันทั้ง2บ่อนในหมู่บ้านเรามีบ้านที่ขายยาม้าในหมู่บ้านถึง3บ้านตรงนั้นเป็นสาเหตุของการทำให้คนขาดแคลนเล่นการพนันหมดนะครับไม่มีเงินเราเลี้ยงชีวิตก็ลักขโมยของเพื่อนบ้านลูกหลานติดยาบ้าเนี่ยใหม่ๆเด็กติดยามก็ลักขโมยของพ่อแม่พอเอาของพ่อแม่ไม่ได้ก็เริ่มคบพวกแล้วก็ลักขโมยของเพื่อนบ้านเป็นแก๊งมิจฉาชีพต่าง
2: ๆเมื่อคนทั้งหมู่บ้านร่วมกันค้นหาสาเหตุแล้วผู้ใหญ่โชคชัยจึงประสานกับฝ่ายตำรวจเพื่อจัดการให้บ่อนพนันออกไปจากหมู่บ้านดำเนินคดีกับผู้ค้ายาเสพติดทั้ง3รายค่ะและใช้เวลา3ปีทำให้เด็ก12คนในหมู่บ้านเลิกเสพยาปัญหาการลักขโมยค่อยๆหมดไปจากปี2539ที่บ้านหนองกลางดงเป็นหมู่บ้านล่มสลายเพราะมีปัญหามากมายปี2542ถึง2544หนองกลางดงได้รับรางวัลทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศมากถึง14รางวัลค่ะ
1: รางวัลที่ได้มาเนี่ยมันก็มาสร้างความมั่นใจให้กับคนในชุมชนว่าสิ่งที่เราลงแรงลงมือร่วมใจกันทำงานมาเนี่ยมันสร้างความเปลี่ยนแปลงได้คนในหมู่บ้านเราก๊กเล็กก๊กน้อยมันสลายมันเป็นหนึ่งเดียวนอกจากนั้นความสุขที่เกิดขึ้นวันนี้เขานอนที่บ้านไม่ต้องไปเฝ้าไร่เฝ้าสวนของมันไม่หายเป็นความสุขทางใจด้วยแล้วก็ทางกายด้วยนะครับ
2: กับความสำเร็จในเบื้องต้นนะคะชาวบ้านหนองกลางดงไม่ได้หยุดการพัฒนาชุมชนไว้ที่รางวัลที่ได้รับแต่พวกเขาจับมือเดินหน้าต่อไปพร้อมกับเชื่อมโยงตัวเองสู่ชุมชนภายนอกเพื่อพูดคุยและเรียนรู้ดูงานค่ะ
1: ผมมีโอกาสไปดูงานที่ตำบลไม้เลียงอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชนาประยงดำรงแกนนำตำบลที่นั่นได้เล่าให้ฟังถึงการใช้ประโยชน์ข้อมูลวันนี้เราจะเอาข้อมูลของตัวเองมาเป็นกระจกเงาส่องดูตัวเองเนี่ยมันก็ต้องมาคิดว่าเราอยากรู้เรื่องอะไรบ้างเรื่องของเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับเราเก็บข้อมูลทางเศรษฐกิจเนี่ยเราเก็บทั้งรายรับรายจ่ายแล้วก็หนี้สินนะครับเก็บทั้งหมดได้แบบตอบถามที่เราร่วมกันสังเคราะห์ขึ้นมาเนี่ยทั้งหมดถึง28ข้อ3หน้ากระดาษผมก็ไปขอร้องให้อบต.ช่วยพิมพ์ไขแล้วก็โลเนียวให้ตามจำนวนครัวเรือนกระบวนการเก็บก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับครั้งแรกในการเอาชาวบ้านมาประชุมกันแล้วก็บอกเขาว่าข้อมูลที่เก็บครั้งนี้เราจะเอามาทำอะไรเอามาเพื่อทำแผนแก้ปัญหาให้พวกเรากันเองถ้าเราสร้างความเข้าใจไม่ได้เราจะได้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงหลังจากที่ได้ข้อมูลมาแล้วก็มาสรุปรวมนะครับผมใช้เด็กในหมู่บ้านผมที่จบปวช.ปวส.จบปริญญาตรีเด็กๆที่ยังเรียนหนังสืออยู่ก็มีให้มาช่วยกันรวบรวมแต่ละแผ่น225ชุดเนี่ยให้เป็นแผ่นเดียวง่ายๆนะครับหลังจากที่สรุปรวมเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนการวิเคราะห์สังเคราะห์ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับก็คือทำข้อมูลให้เกิดปัญญา
2: หากในวันนั้นชาวหนองกลางดงใช้ชีวิตผ่านไปวันๆไม่ลุกขึ้นมาอยากคิดอยากทำอยากตั้งคำถามอยากเห็นภาพสะท้อนของตนเองวันนี้พวกเขาคงไม่ได้พบความจริงค่ะ
1: เอาข้อมูลมาแล้วสรุปรวมเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ตกใจข้อมูลตัวเองหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจชุมชนดีเด่นนะครับเป็นหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลถึง14รางวัลแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าหมู่บ้านเรามีหนี้สินรวมกันถึง13ล้าน8แสนแต่ละคนเป็นหนี้อยู่แสน2แสน10,000 20,000แต่รวมกันแล้วมันโมโหลานก็เลยบอกว่าเรื่องอย่างนี้มันต้องเอาคนทั้งหมู่บ้านมานั่งดูด้วยกันเพราะฉะนั้นให้ช่วยกันดูว่าข้อมูลที่สรุปรวมแล้วเนี่ยอะไรคือความทุกข์ต ทุกคนก็ชี้ไปที่เดียวกันครับซึ่งก็คือจำนวนหนี้สิน13,800,000ผัวเมียทะเลาะกันบ่อยๆเนี่ยก็เนื่องจากว่าเป็นหนี้เขาเยอะนั่นแหละเราก็เลยมาคุยกันต่อว่าถ้าว่าคนในหมู่บ้านเรามีเห็นว่าหนี้สินเป็นความทุกข์สิ่งที่จะพ้นทุกข์ได้ก็คือทำยังไงจะปลดหนี้ได้ก็เลยขึ้นแผนปลดหนี้ชุมชนบ้านหนองกลางดง
2: แผนปลดหนี้ชุมชนของพวกเขานะคะประกอบด้วย4กิจกรรมค่ะคือ1ร้านค้าชุมชนและปั๊มน้ำมัน2การกลับสู่เกษตรธรรมชาติ3การแปลรูปสับปะรดและ4การตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อพัฒนาแหล่งทุนของชาวบ้านคำถามที่น่าสนใจก็คือกิจกรรมทั้ง4เกิดขึ้นจากอะไรคะ
1: ก็ใช้ตัวเลขข้อมูลมาทำให้เกิดเป็นกิจกรรมอย่างเช่นตัวเลขข้อมูลรายจ่ายปีละ15,000,000 กว่าบาทนะครับชาวบ้านบอกเฮ้ยอย่างนี้ต้องทำร้านค้าชุมชนต้องทำปั๊มน้ำมันชุมชนตัวเลขปั๊มน้ำมันเนี่ยก็มาจากรถบรรทุก15 คันในหมู่บ้านนะฮะรถปิกอัพ65 คันรถมอเตอร์ไซค์212 คันเครื่องสูบน้ำเครื่องพ่นยาที่ใช้น้ำมันอีก100 กว่าเครื่องรถไถใหญ่รถไถเล็กอีก20 กว่าคันค่าน้ำมันอย่างเดียวหมู่บ้านหนองกลางดงใช้600,000 กว่าบาทต่อเดือน2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการแจ้งข้อมูลให้กับที่ประชุมทราบทุกเดือนว่าทั้งปั๊มน้ำมันและร้านค้าชุมชนเนี่ยในรอบเดือนที่ผ่านมาซื้อของมาเท่าไหร่มีรายจ่ายอะไรบ้างแล้วเหลือกำไรเท่าไหร่ขายของได้เท่าไหร่นะครับพอสิ้นปีเนี่ยก็เฉลี่ยปันผลคืนนะเรื่องที่2ก็คือเรื่องของปุ๋ยยาข้อมูลอีกเช่นกันที่บอกว่าเราใช้ปุ๋ยยาเคมีเนี่ยปีละ4,000,000 กว่าบาทเริ่มต้นด้วยสวนผักและก็นาข้าวกับผลไม้ยืนต้นบางส่วนจำนวน13 ครัวเรือนถามผู้ใหญ่ที่ไหนเขามีอบรมเรื่องเกษตรธรรมชาติเก่งๆมั่งผมส่งตัวแทนไป5 คนไปอบรมที่ปฐมโศกจังหวัดนครปฐมกลับมาเขาก็รวมตัวกันแล้วก็งดการใช้เคมีพันธุ์กลับมาทำปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ำสารสกัดไล่แมลงใช้กันเอง13 ครอบครัวนี้เนี่ย2 ปีผ่านมาเขาบอกเขาหลุดหนี้แล้วเขาบอกผลผลิตมันไม่เพิ่มหรอกผู้ใหญ่แต่ต้นทุนมันลดมหาศาลจากการที่เราใช้เคมีพันธุ์100 บาทวันนี้เราทำปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ำสารสกัดชีวภาพใช้เองเนี่ยลงทุนไม่ถึง10 บาทต้นทุนที่ลดลงกว่า90 บาทจึงเป็นเงินเหลือพอไปใช้หนี้เรื่องที่3เรื่องของการแปรรูปมูลค่าผลผลิตก็จากข้อมูลเช่นกันว่าเรามีพื้นที่ปลูกสับปะรด700 กว่าไร่ในหมู่บ้านเราเนี่ยนะครับมีจำนวนสับปะรดลูกเล็กขนาดกำปั้นที่มันขายไม่ได้ต้องทิ้งเพราะโรงงานเขาไม่รับซื้อเนี่ยจำนวนถึงปีละเป็น10 ตันนะครับเราก็เอากลุ่มสตรีไปเรียนรู้เรื่องของการกวนสับปะรดกวนกล้วยนะครับเพื่อแปรรูปให้มีราคาเพิ่มขึ้นจากวัตถุดิบที่มันไม่มีราคานะบริษัทน้ำมันบางจากปิโตรเลียมมาสั่งซื้อจากเราไป900,000 ถุงทีแรกประธานกลุ่มก็ไม่กล้ารับกลัวจะส่งให้เขาไม่ทันใน2 เดือนผมบอกประธานกลุ่มสตรีแปรรูปของเราว่ากลุ่มกวนสับปะรดในจังหวัดประจวบไม่ได้มีกลุ่มเดียวมีทั้งเกือบ20 กลุ่มเราก็เอาออเดอร์จำนวน900,000 ถุงเนี่ยไปแจกให้กับกลุ่มต่างๆเอาคนของเขามาเรียนรู้กับเราเรื่องของสูตรผสมแล้วก็เทคนิคการให้ไฟต่างๆเพื่อรสชาติสีสันเหมือนกันได้กำลังมาเกือบ2 ล้านบาทวันนี้ความสำเร็จทางด้านการตลาดเราประสบความสำเร็จนะฮะเราก็เลยบอกว่าเราต้องการบริหารเศรษฐกิจแบบรัฐกิจคือยกระดับเศรษฐกิจของคนทั้งชุมชนขึ้นพร้อมๆกันเราไม่ได้ทำแบบธุรกิจที่มุ่งเน้นให้กับกลุ่มมีกำไรมากๆนะครับก็เลยมีการประกันราคาสับปะรดลูกเล็กที่เคยต้องทิ้งปีเป็น10 ตันเนี่ยขายทั้งเปลือกโลละ2 บาทถ้าปอกเปลือกแล้วเราซื้อโลละ5 บาทเลยตรงนี้ก็ทำให้คนมีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อนำเงินไปใช้หนี้ใช่ไหมครับสุดท้ายเรื่องที่4ก็คือเรื่องของการพัฒนาแหล่งทุนเราตั้งกลุ่มออมทรัพย์กันมาตั้งแต่ปี2539จากเงินไม่กี่พันบาทนะครับส่งตัดจะหุ้นละ50 บาทเนี่ยวันนี้เรามีเงินอยู่2 ล้านเศษรัฐบาลเติมให้มาอีก100,000รวมแล้วเนี่ยเป็นต้นทุนดอกเบี้ยต่ำในหมู่บ้านเราเนี่ยมีจำนวนถึง3 ล้านกว่าบาทก็สามารถจะป้องกันปัญหาเรื่องของหนี้นอกระบบที่มีดอกเบี้ยแพงได้
2: และนี่คือเรื่องราวส่วนหนึ่งของหมู่บ้านหนองกลางดงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะชุมชนเล็กๆแต่มีพลังยิ่งใหญ่ในการแก้ปัญหาเพราะทุกคนร่วมมือช่วยเหลือกันจึงเกิดแผนชุมชนที่ทุกคนมีส่วนร่วมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นพัฒนาคนสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชนและท้องถิ่นด้วยเป้าหมายก็คือสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเพื่อเราคนไทยทุกอาชีพจะรับมือได้กับความเปลี่ยนแปลงก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงโดยไม่ทอดทิ้งกันค่ะ
3: ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัวจะต้องทอผ้าใส่เองอย่างนั้นมันเกินไปแต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอำเภอจะต้องมีความพอเพียงพอสมควรบางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้แต่ขายในที่ไม่ห่าง

ที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุ

0: ถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
0: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
0: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
0: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ฟั่นอาจารโรแห่งวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาอะไรสักอย่างเราเพ่งดูสิมันไม่เป็นแก่นสารที่ไหนเลยถ้าเป็นแก่นสารทำไมคนจึงล้มหายตายจากถ้าเป็นแก่นสารตัวตนของเราทำไมเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้ทำไมเป็นหนาวเป็นร้อนเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะเหตุนี้พึงเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนตาสำหรับเห็นรูปใจเป็นผู้รู้ว่ารูปดีรูปชั่วรูปไม่ดีรูปไม่ชั่วแท้ที่จริงรูปทั้งหลายเขาไม่ได้ว่ารูปเขาดีเขาไม่ได้ว่าเขาชั่วเราต่างหากเป็นผู้ไปว่าเอาสมมุติเอาพระสติหมายถึงลมหายใจเข้าพระวินัยหมายถึงลมหายใจออกพระปรมัตถ์หมายถึงผู้รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอันจบพระไตรปิฎกนอกนั้นเป็นแต่กิ่งก้านสาขาเท่านั้น

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เงินไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ใจที่ละเอียดเที่ยงธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคนที่มีความเที่ยงธรรมย่อมโดดเด่นสว่างไสวเหมือนดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันงามเหมือนดวงจันทร์วันเพ็ญแจ่มกระจ่างอยู่กลางฟ้าใจของคนที่ไม่ลำเอียงหรือไม่มีอคติสี่คือลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชังลำเอียงเพราะโกรธแล้วก็ลำเอียงเพราะหลงนะคะเราครอบงำย่อมเป็นใจที่ละเอียดเที่ยงธรรมย่อมแผ่กว้างออกไปเหมือนแสงจันทร์ที่แผ่รัศมีคลี่คลุมโลกทั้งโลกได้ฉันนั้นดังเช่นกระแสทานน้ำแม้นไหลไปได้กว้างไกลก็เพียงเฉพาะบนผืนดินเท่านั้นค่ะแต่ถ้าน้ำนั้นแตกตัวเป็นไอน้ำจะมีความละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นย่อมสามารถที่จะระเหยแทรกซ้อนเข้าไปได้แม้ในเนื้อหินบนท้องฟ้ากลางอากาศคนที่มีใจละเอียดอ่อนบริสุทธิ์ก็เช่นเดียวกันค่ะย่อมเล็งเห็นโทษของความอยุติธรรมจึงควบคุมกายวาจาของตนให้ตั้งอยู่ในความเป็นธรรมเสมอมองทะลุปลุกโปร่งถึงเหตุผลต่างๆสามารถนำประโยชน์และความสุขมาให้ทั้งแก่ส่วนตนและส่วนรวมมักประสบแต่ความสุขความเจริญและมีเกียรติยศชื่อเสียงเหมือนพระจันทร์ข้างขึ้นที่เริ่มสว่างเพียงส่วนเสี้ยวแล้วจะค่อยๆสว่างขึ้นสว่างขึ้นจนกระทั่งเป็นพระจันทร์เต็มดวงสมดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในสิงคาลกสูตรว่าผู้ใดไม่ประพฤติล่วงธรรมเพราะความรักความชังความโกรธความหลงยศย่อมเจริญแก่ผู้นั้นเหมือนดวงจันทร์ในข้างขึ้นกล่าวอีกในหนึ่งนะคะว่าคนที่ใจละเอียดเที่ยงธรรมนั้นคือคนดีที่มีความสำนึกรับผิดชอบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นด้วยและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เน่เน่เน่อัดแจ็คกุหลาบหรืออ่างออกไหมเนี่ยอกกักทองของผู้เลิกยาเนี่ยเขาส่งฝาอะไรไปชิงโชคทองอะเฮ้
1: ฝาเฝออะไรล่ะเขาเชิญชวนคนที่ติดยาให้เข้าไปรับการบำบัดรักษาจะได้หายหายที่ว่าเป็นโอกาสทองเนี่ยก็เพราะว่าครั้งนี้เขามีฝึกอาชีพให้ด้วยอาแต่เนี่ยเอาแต่จะรวยทางลัดผ้าเดียวเลยนะ
0: ก็ว่าเห็นอะไรทองๆก็นึกว่าเออชิงโชคชิงโชคกันสิแล้วที่บอกว่าให้โอกาสมึงให้ชีวิตใหม่อ่ะ
1: นอนนอนผู้ใหญ่เดินมานอนและถามแกนอนเลย
2: คุยอะไรกันอยู่เหรอวันนี้ถึงได้ดูสามัคคีกันได
0: ้สามัคคีตรงไหนล็อกดาวน์ตลอดเลยอ่ะ
2: สงสัยอะไรกันอยู่ล่ะ
0: ก็โฆษณานี่ไงเขาบอกว่าให้โอกาสมึงให้ชีวิตใหม่นะอ้วนไม่ได้เป็นแม่สักหน่อยจะให้ชีวิตใหม่อะไรไงกัง
1: นั่นไงแสดงความฉลาดอีกแล้วอาแปะ
2: นี่ฟังนะการให้ชีวิตใหม่เขาเปรียบเทียบให้เห็นว่าถ้าเราให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดก็เหมือนให้เขาได้เรียนหนังสือได้ทำงานได้อยู่ในสังคมเป็นการได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ต้องให้กำเนิดก็ให้ชีวิตใหม่กับคนอื่นได้ดีไหมล่ะแปะ
0: อ่ะลีมึงปล่อยปลาใช่ไหมผู้ใหญ่เวลาไปซื้อปลามาปล่อยลงแม่น้ำเนี่ยมึงให้โอกาสปลาได้มีชีวิตใหม
1: ่โอ้ยฉลาดเจ๋ง
2: ใช่คล้ายๆกันนั่นแหละที่เขาเรียกว่าให้ชีวิตใหม่แต่ถ้าให้โอกาสคนอื่นฉันว่าน่าจะได้บุญได้ทันมาก
1: นี่แปะเดี๋ยวลองไปปล่อยคนลงน้ำสิน่าจะได้บุญโขเลยนะ
0: อันนี่แน
1: ่ไอ้แปะแกมาสาดน้ำใส่ฉันทำไมอะเนี่ย
0: ก็ปล่อยน้ำลงคงยังไงเราจะได้บุญโขว่ามาเลยงอนะเอาอุกตาพิ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการให้อภัยผู้เคยเสพยาเสพติดที่สามารถเลิกยาเสพติดได้ด้วยการให้โอกาสไม่ว่าจะเป็นโอกาสที่จะได้ศึกษาต่อได้ทำงานได้ร่วมกิจกรรมกับชุมชนนับเป็นการให้โอกาสเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เป็นการให้อภัยทานซึ่งเป็นทานอันยิ่งใหญ่เป็นการให้ทานที่ไม่ต้องลงทุนด้วยวัตถุแล้วก็เป็นทานสูงสุดการให้อภัยเมื่อเกิดขึ้นในใจผู้ใดจะทำให้จิตใจของผู้นั้นผ่องใสมีความสุข
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอด
1: ทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะ
2: กินแบบเนี้ยดีกว่าอาหารแบบ2-1-1ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้ว
3: ปิยธิดานั่งอยู่ริมสระในยามเย็นลมพัดเบาๆควันบุหรี่คลุ้งกระจายแต่กลบความมั่นใจของเธอไม่มิดเธอหยีตาแล้วซีดยาวอีกครั้งก่อนพ่นควันขึ้นฟ้าควันสีเทาเป็นลำเธอเขี่ยขี้บุหรี่ลงพื้นจับปลายก้นกรองซีดคำสุดท้ายจะดูยังไงบุหรี่ก็ไม่คู่ควรกับผู้หญิงเลยนะครับ 75% ของผู้ชายไม่อยากให้ผู้หญิงสูบบุหรี่ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
4: สุขกายสุขใจไร้โรคไร้ทุกข์
5: น้ำสุขสาลา
6: ตอนยกทรงแบบไหนเหมาะใส่เล่นกีฬาเรื่องหน้าอกหน้าใจของสาวๆเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เสมอเลยนะคะเพราะหน้าอกจะสวยเต่งตึงหรือหย่อนคล้อยเสื้อยกทรงหรือบราก็มีส่วนช่วยได้มากทีเดียวค่ะยิ่งเวลาเล่นกีฬาที่ต้องมีแรงกระแทกด้วยแล้วการเลือกยกทรงที่เหมาะสมกับกิจกรรมนั้นๆจึงสำคัญมากวันนี้สุขศาลามีเคล็ดลับการดูแลเต้านมให้สวยกระชับโดยการเลือกยกทรงให้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะการเล่นกีฬามาฝากค่ะแพทย์หญิงประภาพันธ์นาควัชระแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสูตินรีเวชวิทยาและส่งเสริมสุขภาพสตรีแนะนำว่าถ้าคุณผู้หญิงเล่นโยคะหรือกีฬาเบาๆที่มีการเคลื่อนไหวไม่มากให้เลือกยกทรงสำหรับเล่นกีฬาหรือที่เรียกว่าสปอร์ตบราชนิด low impact ส่วนผู้ที่ออกกำลังกายหนักขึ้นมาอีกสักหน่อยไม่ว่าจะเป็นการยกเวทหรือตีเทนนิสนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวสลับกับหยุดนิ่งบ้างก็ให้เลือกบราประเภทสปอร์ตบราชนิด medium impact ค่ะและถ้าหากเล่นกีฬาที่ค่อนข้างหนักมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาอย่างเช่นวิ่งเร็วหรือแอโรบิกก็ควรเลือกใส่สปอร์ตบราชนิด High Impact นะคะแต่สำหรับกีฬาที่ทำให้เกิดแรงกระแทกหนักๆอย่างการขี่ม้าการสวมใส่ Ultrasonic Sport Bra ก็จะช่วยกระชับหน้าอกของเราได้ดียิ่งขึ้นทีเดียวล่ะค่ะเพราะว่ายกทรงสำหรับการเล่นกีฬาส่วนใหญ่ถูกออกแบบและตัดเย็บคล้ายกับเสื้อกล้ามครึ่งตัวทำจากผ้าฝ้ายช่วยระบายความร้อนได้ดีและมักไม่ใส่โครงเหล็กเพื่อความยืดหยุ่นคล่องตัวและรับแรงกระแทกจากกิจกรรมนั้นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพยังไงล่ะคะรู้แบบนี้แล้วอย่าลืมเลือกเสื้อยกทรงหรือบราให้เหมาะกับกิจกรรมนะคะพบกับสุขศาลาสารคดีสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิตที่มีความสุขในครั้งต่อไป
7: เก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
6: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกำ

0: เราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
1: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ
5: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วม
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าว7 นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตรวจสอบสถานบริการและอาคารสาธารณะทั่วประเทศเข้มงวดมาตรการความปลอดภัยสักครู่กับมาติดตามค่ะ
6: เทพไทยหรอปากสะอาด
7: แม่เทพไทยปากสะอาด
8: เทพไทยปากสะอาด
9: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
7: เทพไทยปากสะอาดจริง
10: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
13: นี้ต้องเข้ากับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาฟอร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
14: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-11 ทุกสาขาร
5: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งกรมโยธากำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและอปท.ทั่วประเทศยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเข้มงวดสถานบริการและอาคารสาธารณะป้องกันอุบัติภัยและ